ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมาธิการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
3: พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน 7-8-9 นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
2: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผลการ

0: คันเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
2: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
3: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
4: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการ

0: จำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศพริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้
3: ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
1: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศลูกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแซงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมลูกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลี ทัศนพลเทระภูวศักดิ์นักข่าวดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกรันปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากกริดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนในกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13ถึง16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกับสิทธิสำเร็จนักขวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิดิตยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25
9: 1 นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
14: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียว พื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
16: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
18: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
17: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
18: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ 1, 2, 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
17: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
18: ต้องเป็นอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
17: คุณ
18: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อินอย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
17: ครับ
18: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักว่าจะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
17: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
18: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลยนะครับ
17: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
18: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
17: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
18: ได้ครับแน่นอนในชั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับหมายความว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อน
17: ครับ
18: ท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับ สำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับหวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
17: ครับผม
18: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
17: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
18: ถูกต้องครับถูกต้อง
17: ครับ
18: ถูกต้องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง QR code เป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกน QR code ไปปุ๊บก็จะเจอชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
17: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
18: ใช่ครับใช่ครับ
17: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
18: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาทถ้าเดือนหนึ่งนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวดก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาทอันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ยเราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
17: ครับเข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที
18: ่
17: จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
18: ถูกต้องครับ
17: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
18: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให
17: ้ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำอาจจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
18: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับ ถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
17: ที่รู้จักช่วยทำให้
18: ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
17: ้แล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
18: ว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับ แต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการเรนดอร์เพื่อจะลำดับแค่นั้นเองนะครับ
17: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
18: ใช่ครับใช่ครับ
17: ก็จะมีสลากให้ QR code ให้นะครับ
18: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
17: ผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอบคุณท่านพันโทหนุนสันสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
18: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
17: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปขอลาสวัสดีครับ
19: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ STA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี STA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล STA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ STA Center 02-5077555
2: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
22: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งใหญ่อาจอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center คนนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดนึงว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งนึงแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
21: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
23: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
21: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
21: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิแดนเดียรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียง60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
0: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ในด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
21: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
21: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
5: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิบางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภามองว่าทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
6: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนและคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
5: นายเทวฤทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นธรรม
6: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
5: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
8: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
9: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยIT
24: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
25: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
2: ไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
1: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกัน
2: เปิดเลนแน่ๆเลย
1: คิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669
3: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097111

รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ครับรายการก้าวไกลนรกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์

การบริโภคอาหารมื้อเช้านะครับถือว่าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญต่อสุขภาพร่างกายมากที่สุดเนื่องจากเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าเราไม่ได้รับประทานอาหารนับจากมื้อเย็นประมาณ10ชั่วโมงหรือมากกว่าโดยระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำในขณะที่เราลุกขึ้นเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆเราจะรู้สึกหิวเพราะร่างกายต้องการพลังงานมาเติมโดยสมองนะครับจะกระตุ้นศูนย์ควบคุมความหิวให้เราเกิดความรู้สึกหิวในเวลาต่อมาซึ่งทำให้เราหิวมากและจะรับประทานอาหารในมื้อถัดมาในปริมาณมากขึ้นหากเรายังไม่ได้เติมพลังงานให้แก่ร่างกายหรือยังไม่ได้กินอาหารเช้าร่างกายจะต้องไปดึงพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ในตับซึ่งร่างกายเก็บไว้เป็นเสบียงไว้ใช้ในยามจำเป็นเพื่อมาเติมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติแต่ไม่นานนักพลังงานส่วนนี้จะถูกใช้หมดไปเพราะไม่มีพลังงานใหม่มาทดแทนสุดท้ายร่างกายก็จะปรับสมดุลโดยการลดกลไกเผาผลาญพลังงานในร่างกายลงเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็นเมื่อมื้อใดนะครับเรารับประทานอาหารเข้าไปมากจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปและพลังงานที่เกินก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและสะสมไว้ในร่างกายในที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับผลการวิจัยหลายเรื่องได้กล่าวถึงการรับประทานอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่ามีความสำคัญเพราะคนที่กินอาหารเช้าจะมีพลังงานในการทำงานได้นานกว่าการกินอาหารเช้าทำให้ลดปริมาณการกินอาหารว่างคนที่ไม่กินอาหารเช้านะครับจะมีอัตราการเผาผลาญอาหารที่ต่ำกว่าคนที่กินอาหารเช้าเป็นประจำเด็กที่กินอาหารเช้าจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าให้ความร่วมมือดีกว่าและมีสมาธิในการเรียนที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้กินอาหารเช้าอีกสิ่งสำคัญมากก็คือการไม่รับประทานอาหารเช้าอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนได้เหตุเพราะเรารับประทานอาหารครั้งสุดท้ายคือมื้อเย็นกว่าจะไปรับประทานอีกครั้งคือมื้อกลางวันซึ่งช่วงเวลาระหว่าง2มื้ออาหารนี้นานมากและเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารมื้อกลางวันจะทำให้หิวมากกว่าปกติและจะรับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกายซึ่งส่วนที่เหลือจะเปลี่ยนเป็นไขมันการที่คนเราไม่รับประทานอาหารมื้อเช้าเลยหรืองดมื้อใดมื้อหนึ่งไปทำให้เขาขาดสารอาหารไปอย่างน้อย1ส่วน3ของความต้องการพลังงานทั้งหมดของร่างกายซึ่งมักทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาได้เพราะทำให้การรับประทานอาหารมื้อต่อไปเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพราะหิวมากขึ้นหรือไม่นะครับก็อาจจะทำให้เรารับประทานอาหารระหว่างมื้อมากขึ้นไปด้วยหรือรับประทานอาหารที่เป็นประเภทจุบจิบเช่นอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวขนมหวานและน้ำอัดลมเป็นต้นโดยอาหารเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเกลือและน้ำตาลรวมทั้งไขมันอิ่มตัวเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราทำให้น้ำหนักเกินหรืออ้วนขึ้นได้ง่ายและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆตามมาหลายอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจโรคข้อและโรคกระดูกอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและการตายในผู้ใหญ่ทราบอย่างนี้แล้วนะครับควรรับประทานอาหารเช้ากัน

ำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถิ่นและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์ทนภัยบิดา
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
6: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
7: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเย็นวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีข่าวสารที่จะมาอัปเดตแล้วก็เล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยครับองคมนตรีติดตามผลสำเร็จโครงการอ่างเก็บน้ำเนื้อเรือบดินยกระดับชีวิตเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เวลา9นาฬิกาพลอากาศเอกชริตภูกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการนายวัชระหัดภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากเดิมที่เคยปลูกยูคาลิปตัสมาเป็นการปลูกทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบิลบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวโดยใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข.79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนโดยองคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากการเดินทางติดตามในงานในครั้งนี้ครับแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาที่ไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแต่ยังคงต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนมาต่อที่ข่าวสารต่อไปครับคุณฟังครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่มีประเด็นของแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองนะครับได้มีการออกมาด่าคนไข้ว่าใช้สิบ30บาทเป็นคนชั้นล่างตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ได้สร้างความกังวลใจต่อประชาชนจำนวนมากนะครับโดยกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงนั้นทางด้านของรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีการพูดถึงในกรณีนี้นะครับโดยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกับได้ทางด้านของเลขาธิการแพทยสภานะครับได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนดหากพบว่าการตรวจสอบเนี่ยมีการกระทำผิดที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับสำหรับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมปี65นะครับได้กำหนดหลักสำคัญไว้ว่าข้อ7ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและข้อ23กำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นโดยรัฐบาลยืนยันนะครับว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์สำหรับหลักการประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ได้มีการดำเนินการกว่า20ปีแล้วนะครับเป็นระบบ บที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมมีความมั่นคงด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิ์ขั้นต่ำสำหรับคนไข้อนาถาโดยรัฐบาลขอให้ความมั่นใจนะครับว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ล้มละลายมีแต่จะยกระดับการให้บริการที่เพิ่มสิทธิการรักษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับแล้วก็ในด้านของ Facebook โรงพยาบาลเปาโลพระประแดงนะครับได้มีการโพสต์ข้อความโดยระบุว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับแพทย์ท่านหนึ่งผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในขณะนี้โรงพยาบาลเปาโลพระประแดงก็ขอเรียนชี้แจงนะครับว่าแพทย์ท่านดังกล่าวเคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์ทดแทนแพทย์พาร์ทไทม์โดยมีระยะเวลาออกตรวจ2วันเท่านั้นและปัจจุบันได้สิ้นสุดการปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงแต่อย่างใดจึงขอเรียนชี้แจงเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงเสมอมาครับมาต่อที่เรื่องราวต่อไปครับผู้ฟังครับในด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรครับรองโฆษกครับได้เปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวนะครับให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายและขอเตือนนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับให้งดเว้นการจ้างงานหรือว่าใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยแล้วก็งานขับขี่ยานพาหนะนะครับเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริหารการจัดการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560ครับโดยหากนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ทำนะครับจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีครับส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับหรือว่าทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมถึงถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีครับมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปครับคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลได้มีการสั่งการให้หน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี69นะครับพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังนี้ครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ขอความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นครับต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับการช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มแล้วก็อุทกภัยทางตรงนะครับจะให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการงานศพรายละ2ล้านบาทโดยนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวนะครับว่าในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือนะครับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยจะต้องยื่นคำร้องได้ผ่าน2ช่องทางนะครับได้แก่1ครับลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบเนี่ยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีแล้วก็ประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์นะครับหรือว่าจะยื่นได้ที่ตัวเองก็ได้นะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการเยียวยาประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับขอให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมนะครับเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นและที่สำคัญกำชับให้หน่วยงานใน พื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องรอให้รวบรวมข้อมูลครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วต่อไปครับมาต่อที่เรื่องราวต่อไปครับผู้ฟังครับเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวก็ได้มีการรายงานบรรยากาศค่ำคืนของภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่ามีกองเชียร์แล้วก็แฟนคลับเนี่ยเดินทางมารอส่งนักกีฬาเป็นจำนวนมากเพื่อมอบกำลังใจให้กับทัพนักตบสาวไทยนะครับก่อนทำภารกิจสำคัญในศึกเอเชียนเกม2026หนึ่งในบรรยากาศที่สร้างความประทับใจก็คือน้องออมสินนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสาที่ได้พบคุณแม่และญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมาส่งและให้กำลังใจก่อนออกเดินทางครับโดยทางด้านของน้องออมสินก็ได้เปิดเผยครับว่าเพิ่งได้พบกับคุณแม่ในครั้งนี้หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากต้องเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมแข่งขันในรายการต่างๆโดยการได้พบแม่และญาติพี่น้องในครั้งนี้ก็ถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างมากนะครับทำให้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมก่อนออกเดินทางไปทำหน้าที่เพื่อทีมชาติไทยจากนั้นน้องออมสินกับคุณแม่ก็จะผัดกันหอมแก้มนะครับท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็สร้างรอยยิ้มของครอบครัวรวมถึงแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมส่งนักกีฬาด้วยครับในด้านของกัปตันผู้ครับนางสาวพรพันธ์เกิดปราดมือเซตแล้วก็กัปตันทีมนะครับได้กล่าวถึงความพร้อมก่อนออกเดินทางว่าขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมโดยทีมได้เก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้โดยเฉพาะแม้ว่าจะต้องพบกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกนัดในส่วนของการเตรียมแผนการเล่นนั้นครับทีมงานผู้ฝึกสอนก็ได้มีการติวเข้มแล้วก็มีการปรับแทคติกให้เหมาะสมกับระบบการเล่นของทีมมากขึ้นขณะที่ในฐานะกัปตันทีมครับก็จะพยายามช่วยกระตุ้นน้องๆรักษาสปิริตแล้วก็สร้างบรรยากาศภายในทีมรวมทั้งเน้นย้ำให้ทุกคนเนี่ยมีสมาธิแล้วก็โฟกัสกับเกมการแข่งขันเป็นหลักโดยกัปตันผู้ครับยังได้ฝากขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจให้ทีมมาโดยตลอดพร้อมขอให้แฟนลูกยางติดตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนโดยยืนยันว่าทีมชาติไทยนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยขณะที่นายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวถึงความพร้อมของทีมหญิงนะครับว่าการเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าภาพทั้งในเรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมรวมถึงการจัดการทีมโดยมีระดับทีมแชมป์ลีกมาเป็นคู่ซ้อมให้กับทีมชาติไทยด้วยนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันแล้วยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอีกด้วยครับโดยทีมหญิงในครั้งนี้ทางสมาคมก็ได้มีการพูดคุยกับนักกีฬาชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายคือการคว้าแชมป์เอเชียนเกมเนื่องจากทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมมาก่อนนะครับและก็ต้องการสานต่อความสำเร็จหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์เอเชียรวมถึงสร้างประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกสมาคมก็ยอมรับว่านะครับการเป็นแชมป์เอเชียทำให้ทีมไทยต้องแบกรับความคาดหวังจากแฟนกีฬาชาวไทยมากขึ้นแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจที่จะรักษามาตรฐานของทีมและเดินหน้าสานฝันให้สำเร็จในด้านของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยประเภททีมชายครับนายสมพรก็ได้ยอมรับว่าเป็นงานหนักนะครับเนื่องจากต้องเจอกับทีมระดับหัวแถวของเอเชียแต่ทุกคนได้ให้ความมั่นใจแล้วก็จะรวมพลังเล่นให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เล่นกันอย่างสนุกนะครับและทำผลงานให้เต็มศักยภาพตามแนวทางของทีมในส่วนของเป้าหมายของทีมชายเบื้องต้นไม่ได้คาดหวังถึงขั้นเข้าชิงชนะเลิศหรือว่ารอบรองนะครับแต่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่การผ่านเข้ารอบสู่8ทีมสุดท้ายโดยเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นของนักกีฬารวมถึงการทำงานของโค้ชปาร์คครับจะช่วยยกระดับและก็เพิ่มความแข็งแกร่งของทีมไทยได้ครับทางด้านของโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกรก็ได้มีการเปิดเผยถึงแผนการเตรียมทีมนะครับว่าทีมจะเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีการทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU กับทางญี่ปุ่นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกม โดยระหว่างการเก็บตัวครับทีมไทยจะมีโปรแกรมลงฝึกซ้อมและแข่งขันทีมระดับแชมป์ของญี่ปุ่นซึ่งมีเตยหัตถยาบำรุงสุขนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมอยู่ด้วยโดยเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการวางโปรแกรมการฝึกซ้อมในวันที่6กันยายนนี้นะครับและเกมอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในวันที่12กันยายนก่อนที่ทีมชาติไทยนะครับจะเข้าสู่พื้นที่การแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่13กันยายนและเริ่มการแข่งขันในวันที่16กันยายนครับโดยโค้ชออสก็ได้กล่าวอีกว่านะครับในช่วง10วันที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทีมงานต้องบริหารจัดการทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายสุขภาพความฟิตและการฟื้นฟูร่างกายครับเนื่องจากนักกีฬาเนี่ยมีเวลาพักจากการฝึกซ้อมหลังกลับมาจากการแข่งขันรายการก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันก็จะต้องสร้างความเข้มแข็งแล้วก็มีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงดูแลสภาพจิตใจไม่ให้นักกีฬาเนี่ยเกิดความกดดันหรือว่าความเครียดมากเกินไปนอกจากนี้ยังต้องบริหารการจัดการผู้เล่นทั้ง12คนให้เหมาะสมเนื่องจากการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยมีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้เล่นครับโดยทีมสตาฟโค้ชได้เตรียมเกมแพลนแล้วก็ส่งแผนการแข่งขันให้ทีมงานไว้แล้วนะครับทางด้านของการวิเคราะห์คู่แข่งในรอบแรกนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ของคู่แข่งในรอบต่อไปในส่วนของคู่แข่งที่ทีมไทยต้องจับตาในรอบแรกก็จะมีทั้งไต้หวันมองโกเลียแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับซึ่งทีมงานก็จะต้องศึกษารูปแบบแล้วก็สไตล์การเล่นของแต่ละทีมอย่างละเอียดเพื่อวางแผนการรับมือให้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับโดยโค้ชออสก็ได้ยอมรับนะครับว่าการลุ้นเหรียญเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมีหลายทีมที่เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่ทั้งเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นหรือว่าจีนเกาหลีใต้หรือว่าอินโดนีเซียนะครับรวมถึงทีมอื่นๆด้วยนะครับที่ล้วนต้องการประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการรักษาสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านของร่างกายจิตใจเทคนิคแทคติกและการวางแผนการแข่งขันให้ดีที่สุดโดยเชื่อว่าการเดินทางไปเก็บตัวล่วงหน้าถึง10วันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปครับคุณผู้ฟังครับไปที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับเกาหลีใต้ครับเตรียมส่งทหารไปคุ้มกันช่องแคบฮอร์มุซภายในสิ้นปีนี้โดยอาจจะเป็นเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลหรือเรือส่งกำลังบำรุงหรือตรวจค้นหาหรือว่าเก็บกุ้นทุ่นระเบิดนะครับโดยยังรอความเห็นชอบจากรัฐสภาสำนักข่าวหลายแห่งในเกาหลีใต้นะครับรายงานเมื่อช่วงค่ำของวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมกำลังความพร้อมในส่วนของการส่งทรัพยากรทางทหารไปยังช่องแคบฮอร์มุซเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือในเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถส่งกำลังหรือยุทธปกรณ์ไปปฏิบัติภารกิจนี้ได้ก่อนสิ้นปีนี้ครับโดยรายงานนะครับซึ่งอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลแล้วก็กองทัพระบุว่านะครับรัฐบาลกำลังเตรียมขั้นตอนเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยอาจจะเสนอยัตติขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาภายในเดือนกันยายนนี้หลังผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีในส่วนของรูปแบบการสนับสนุนที่รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณานะครับมีตั้งแต่การส่งเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลเรือสนับสนุนด้านส่งกำลังบำรุงไปจนถึงหน่วยตรวจหาแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดครับโดยรัฐบาลเกาหลียังอยู่ระหว่างการหารือกับหลายประเทศนะครับรวมถึงสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเพื่อพิจารณาขนาดแล้วก็ลักษณะของการสนับสนุนที่เหมาะสมโดยภารกิจดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนแล้วก็มีการให้เสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่เชื่อมระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมานซึ่งก็เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งพลังงานจากตะวันออกกลางไปยังตลาดโลกอย่างไรก็ตามครับที่ทำเนียบของประธานาธิบดีเกาหลีใต้หรือว่าบลูเฮาส์ก็ได้ออกมาใจชี้แจงนะครับว่าเกาหลีใต้กำลังหารือหรือถึงแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการมีส่วนช่วยรักษาเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซจริงแต่รายงานที่ระบุว่ารัฐบาลตัดสินใจเลือกแนวทางการส่งกำลังแล้วนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยรายละเอียดต่างๆเนี่ยยังคงอยู่การระหว่างพิจารณาของรัฐบาลโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศระหว่างเกาหลีใต้กับอเมริกานะครับที่มีประเด็นให้จับตาโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับว่าเขาได้ลดขนาดการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ลงส่วนหนึ่งเนื่องจากเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือสหรัฐในสงครามอิหร่าน โดยการที่เกาหลีใต้กำลังพิจารณาส่งทรัพยากรทางทหารไปสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนั้นจึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นบทบาทด้านความมั่นคงที่สำคัญของโซในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
1: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
2: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
1: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน

สวัสดีค่ะคนสวยมารายงานตัวในเช้าๆนะของมื้อวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจาก921จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์นะคะ rbs921.rtarf.mi.ts จากอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมื้อนี้ก็ตอนรับคุณผู้ฟังกับบทเพลงประจำตัวเลยกวาได้นะคะนั่นก็คือบังเอิญมันได้นะคะบอกแล้วบอกหลายเที่ยแล้ว

นะคะบอยักษ์เป็นคนสวยนะคะยักษ์เป็นคนรวยนะคะยักษ์เป็นคนทึกหวยนะแต่ถ้าซีให้ดีนะคะทั้งเป็นคนที่สวยและรวยมากดีกว่านะคะเนาะโอ้ว้าวกันไปละนะว้าวกันไปละก็ยังว่าขี้โม้ไว้ก่อนนะคะขี้โม้ไว้ก่อนสวยบ่สวยก็สร้างนะคะบอกตัวเองว่าสวยไว้ก่อนยังน้อยนั่งอยู่ในนี่ผู้เดียวเนี่ยก็สวยที่สุดในห้องนี้แล้วล่ะนะคะนะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะของสาวๆวันจันทร์นะอาจีบ้าบาบางคนก็อาจีบ้าบายังสวยสวยสวยนะบ้านอื่นสวยสวยก็คืออย่างบ่อาจจะบ่ตื่นดีเที่ยนั่นเองนะคะสาววันจันทร์นะก็มอบทเพลงที่จังหวะออกซิโจโจแดจากหน่อยหนึ่งนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเดี๋ยวไปฟังเพลงอีกจากสุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามดมาว้าวพยากรณ์อากาศนะว้าวพยากรณ์อากาศให้ฟังกันมื้อเช้านี้โอ้ดีใจเบิดนะคะตื่นมาตอนเช้าแดดออกแล้วนะแดดออกแล้วแต่ว่าแดดออกตรง921นะแต่ว่าข้างๆเหลียวเบิ่งท้องฟ้าอ้อมๆนี่คือเมฆหลายขนาดพอประมาณจากมงน้อยๆนี่นะโอ้คึ้มมาแล้วค่ะนะบ่มีแดดแดดหายไปแล้วแต่ฟ้ามันก็ยังเป็นออกฟ้าเขาเอิ้นอย่างฟ้ารั่วฟ้าแบบไหนฟ้าสลัวฟ้าสลัวนะเป็นยังมีขี้ฟ้าไหลอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเราสู่ฟังว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นพยากรณ์อากาศไว้วาจังใดแดอยากมอบบทเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะของมนแคนแก่นคุณอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าคิดฮอดทุกคนค่ะ

เป็นบ่คิดฮอดตลอดเวลาอีกคุณเด้นะคะสมจิตบ่ทองหายไปเกือบ2อาทิตย์แต่ก็ยังมีเสียงแจ้วๆมาให้ได้รับฟังกันนะคะไปเป็นสาวกรุงเทพไปเป็นสาวกรุงเทพอยู่2อาทิตย์นะคะฮอดฮอดบ่คือบ้านเฮาจักหน่อยนะคะบ้านเฮานี่อากาศดีกว่าคันว่าฮ้อนก็บ่ฮ้อนปานนั้นนะเนาะว่าไปแล้วก็ได้นะว่าไปแล้วก็ได้ไปว่าใส่เขาอีกพุ่นน่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพิ่นได้พยากรณ์อากาศไว้นะออกมาเป็นฉบับออกมาเป็นการเตือนด้วยนะประกาศเตือนเป็นฉบับที่1พร้อมว่าสิมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะในช่วงของวันที่8ถึงวันที่13กันยายนนี้นะคะซึ่งประเทศไทยสิมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายที่เลยนะคะในช่วงของวันที่8ถึงวันที่13แล้วก็สิมีฝนตกมากบางแห่งโดยสิเริ่มนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในภาคอีสานของเฮาก่อนนะคะแล้วก็ส่วนภาคอื่นๆก็สิได้รับผลกระทบถัดๆไปนะคะในช่วงของวันที่8ถึง11กันยายนนี้ก็สิมีล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางก็สิเฮ็ดให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นนะคะในช่วงของวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะจากประเทศจีนกระสิแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกระสิส่งผลให้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยกระสิมีกำลังแรงขึ้นกระสิเหตุให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้เนี่ยกระสิมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจสิเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรที่สิหลีกเลี่ยงนะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจสิเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะก็คือว่าผ่านบริเวณที่มีน้ำขังนะคะน้ำขังก็ให้ระวังดีๆแล้วก็ในช่วงของวันที่11ถึง13กันยายนนี้นะคะยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ก็สิมีแนวโน้มว่าสิทวีความทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็สิเคลื่อนตัวนะคะลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและก็สิได้ลดผลกระทบที่อาจสิเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะยังระมัดระวังนะคะแล้วก็ให้คอยติดตามนะคะการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้พร้อมนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆนะคะมีประกาศให้ฟังอยู่เลยโดยเฉพาะของ921นี่โอ้โหมีเกือบทุกรายการเลยนะคะที่สิมาเล่าสู่กันฟังนะคะประกาศเตือนกันมาเรื่อยๆเมื่อวานสิเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นประกาศออกมานี่ทาง921ก็สิได้นำมาเล่าสู่ฟังกันนั่นเองนะคะแล้วก็ทางโทรทัศน์ก็มีนะคะประกาศออกมาเรื่อยๆหรือว่าสิเป็นในทางของเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ตลอดนะคะตลอด24ชั่วโมงเลย1182พร้อมอันนี้ยักโทรเซกโทรได้เลยเขาสิไปตรงนั้นตรงนี้ลองโทรเซกเบิ่งด้วยนะสามารถโทรเซกเบิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1182นั่นเองนี่ก็คือประกาศเตือนฉบับที่1นะคะที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้คาดว่าอาทิตย์หน้านี้นะคะอาทิตย์ที่เนี่ยในอาทิตย์นี้เนี่ยนะนะคะฝนตกแน่นอนนะคะเตรียมตัวได้เลยนะคะขับรถไปในบริเวณที่มีฝนตกแล้วมันฝนตกแล้วเราขับรถไปก็เพิ่มความระมัดระวังขึ้นหลายๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงม่วนๆกันอีกจับสุดหนึ่งก่อนนะคะเริ่มต้นที่ต้นส้มมอต้นส้มมอรอ
ม่ต้นสมอนะคะเป็นบทเพลงของจินตลานะคะที่พี่สาวตะเบาะเพิ่นได้แนะนำเข้ามาเป็นสายแรกแหกมันสำหรับมื้อนี้นะคะลามอบให้กับนะมอนให้กับพี่นุ่มบักบุ้งบอนาแดงพ่อปิยพงศ์ยายกล้วยปิ้งตอแหวนป้าอ้อยสาวเสดียงป่าแลมโบ้แล้วก็ชมรมกล้วยๆทุกท่านเลยนะคะขอมาไว้2เพลงนะคะแล้วก็เพลงห่มสแสบงแทงใจนะคะห่มสแสบงแทงใจของบอยสิริชัยพร้อมนะคะ2บทเพลงนี้นะคะแล้วก็มีไอ้นุ่มผักบุ้งนะคะไอ้นุ่มผักบุ้งนี่แนะนำเป็นเจ้าเป็นแม่ฮ้างนะคะกระถามข่าวถามข่าวในเรื่องของฝนพร้อมนะคะบอกว่าบ้านปักแดงนี่ตกหนักอยู่ตกพอได้อยู่นะคะแต่เบิ่งสีน้ำสีทาแล้วก็ยังบ่คุ้นเที่ยนะคะทางล่างใจเย็นๆได้เลยนะคะบ่ต้องห่วงนะคะน้ำยังบ่เป็นตาว่าสิมาเที่ยนั่นเองนะแนะนำเป็นบทเพลงเจ้าเป็นแม่ฮ้างเข้ามามองให้กับสาวตันเดียวสาวผักหวานสาวตะเบาะยายกล้วยปิ้งนะคะพ่อปิยพงศ์สาวไฮโดรโปนิกส์ซนกาแม่น้องแฟ้มยายตื่นสวยนุ่มเหลือน้อยบ่าวสมโพธิ์หินง่นพ่อไม้ซุซ่าสาวปลาสะแขแม่ไม้ปลายแดงบานมักแข้งแม่ฮ้างแก้วตาวแม่ไม้โคขมิ้นแล้วก็ยายส้มโอชมรมแม่ไม้แล้วก็แม่ไม้ทุกคนนั่นแหละนะฮะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ต่อได้ของพ่อน้องโบพ่อน้องโบนี่แนะนำเป็นฝนตกบ่แม่นคอยน้องที่ช่องเม็ดนะคะบอกว่าเมื่อคืนนี้ประมาณตอนตีสองตีหนึ่งหรือตีสองนี่นะบอกว่าฝนตกหนักเลยนะคะฝนตกหนักเลยตอนนั้นดีเจบออันหมดบุหุเมียละบุหุเมียเลยหลับดีจังนะคะบ่รู้ว่าตกหรือบ่ตกละนะคะตอนนั้นนะคะแต่หังฟังพาวน้องโบบอกว่าฝนตกหนักว่างั้นนะคะแต่สาวนี่ก็อากาศดีเด้อากาศดีบ่ฮ้อนบ่หนาวปานใดนั่นนะคะเนาะมอบไปให้กับสุ่มยายาบ้านห้วยไหลฮู้ล่ะบ่ว่าสิเป็นยาลัดยาหาดปูด่วนไอเสียงจ้อยได้เอามาแงงกามบ่ล่ะเมื่อคืนนี้ว่างั้นนะคะแล้วก็ดีเจคนสวยหน้าใหม่นี่เองค่ะ

0: ค่ะก็จบไปนะคะสำหรับบทเพลงม้วนๆที่นำมาฝากกันนะคะหมดบทได้นำมาฝากหรอกค่ะก็แฟนรายการนั่นแหละโทรเข้ามาแนะนำกันเข้ามาก็เลยได้มอบบทเพลงม้วนๆนะคะไปให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะมือนึงนี่ก็วางสายไปจากยายส้มโอนะคะยายส้มโอบอกว่าเพลงอย่างก็ได้นะคะหมดเปิดเพลงอย่างให้กับฟังได้เบิดม้วนเบิดทุกเพลงว่างั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่โทรเข้ามาทักทายกันแล้วก็พี่สาวตันเดียวนะคะแนะนำเป็นบทเพลงของเอกพลมนตการเข้ามาแล้วก็ฝากไปบอกไอ้นุ่มผักบุ้งพร้อมว่าขอบคุณหลายๆนะคะที่ส่งข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำพร้อมนะคะน้ำพร้อมได้อุ่นใจแด้จักน้อยนึงว่างั้นนะคะส่วนของมนบทเพลงของเอกพลนะคะเดี๋ยวหมดซิเปิ้ลให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะคะตอนนี้กำลังหาอันนี้โยเจ้าเป็นแม่ฮ้างนะคะได้ยินค่ะว่ามันเป็นเพลงบทเพลงมาจากสปป.ลาวเนาะยังหาบ่พอเฮียเด้อไอ้นุ่มผักบุ้งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะคะเนาะมาเบิ่งกันว่ามื้อนี้หมดมีข่าวอีหยังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของข่าวฝากประชาสัมพันธ์เข้ามามื้อนี้วันที่7แล้วนะคะวันที่7แล้วเป็นวันไกลแล้วก็เนี่ยอีกบ่จักเดือนก็สิครบปีอีกแล้วนะคะครบปีอีกแล้วจังหากะปีใหม่จังหากะส่งการไปวังใดนิดนึงนะคะแป๊บๆสิเบิดปีอีกแล้วเห็นบ่ผู้ใดยังบ่ได้เฮ็ดหยังเที่ยก็ฟ้าวฟังเขาเด้อค่ะเด้อตั้งหน้าตั้งตาว่าสิเฮ็ดนั่นสิเฮ็ดนี่มื้อนั้นฟังหลวงพ่อเพิ่นเว้านะคะฟังหลวงพ่อเพิ่นเว้าเพิ่นบอกว่าลงมือเฮ็ดมือละน้อยนะคะดีกว่าคิดที่สิเฮ็ดว่างั้นนะคะคิดอยู่นั่นน่ะบ่ลงมือจักเทียนะคะก็ได้แต่คิดบ่ลงมือจักเทียก็เลยบ่ได้เฮ็ดจักเทียนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าช่วงหน้าบางคนนะคะในเรื่องของวัยทองนะคะอายุเท่าใดกันแล้วนะเซ็กอายุกันหรือยังนะคะเซ็กอายุกันหรือยังแต่ทางนี้บ่สะดวกเฮียเด้อค่ะผู้ใดฟ้าวก็ไปก่อนนะคะแต่ทางนี้ยังบ่สะดวกที่สิไปเฮียนะคะเอาไว้ก่อนนั่นเองนะไปฟังเพลงม้วนๆกันก่อนแล้วกันนะคะเบิ่งด้วยว่าช่วงหน้าหมดมีข่าวอีหยังมาฟ้ากันแดเนาะค่ะเนาะ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสูลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: โบสถ์สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

คอยน้องที่ช่องมิกนะคะของมนแคนแกนคูนนั่นเองนะคะเหลียวเบิ้งเวล้ำเวลาและนะคะ9:48ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเล่าจากเกา21กันแล้วตอนแรกก็ว่าซีมาเว้าในเรื่องของวัยทองนะฮะวัยทองคิดไปคิดมาบ่เว้าล่ะนะคะบ่เว้าล่ะเดี๋ยวมื้อหน้ามาเว้าให้ฟังใหม่ละกันนะคะมื้อนี้ยังบ่สะดวกที่สิเว้าในเรื่องของวัยทองยันเข้าเจ้าของนะคะนั่นเองนะสำหรับสายที่แนะนำบทเพลงเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมืออื่นมือหือมือตึงวันน่ะเดี๋ยวที่มาเปิดให้ฟังกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะสำหรับบทเพลงใดที่เปิดให้ทันกะสิเปิดให้ทันนะแต่บทเพลงใดที่เปิดให้บ่ทันมื้อนี้ก็ต้องขออภัยไว้นำนะคะเพิ่มเติมเข้ามาบ่ว่าสิเป็นของคุณยายแต้วนะคะตำแหน่งที่บอต้องการนะคะตำแหน่งที่บอต้องการมอบให้กับสาวโซรยาสาวอ่อนสาวหนูพัดสาวท้องหลาสาวโคกมิ้นพิเศษหน้าใหม่นี่แหละหน้าใหม่คนสวยนั่งอยู่ผู้เดียวนี่นะคะเนาะแล้วก็มีของไอ้หนุ่มห้อยตุ้มนะคะไอ้หนุ่มห้อยตุ้มก็แนะนำเป็นบทเพลงกินข้าวหรือยังนะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้คันถามดีเจกระซิบบอกว่ายังบ่ได้กินเทียนะคะรวบยอดเป็นข้าวเที่ยงทีเดียวเลยได้กาแฟไปแก้วนึงและอยู่ท้องในระดับนึงนั่นเองนะคะแล้วก็สายสุดท้ายสำหรับมื้อนี้ก็เป็นของแมงปอตัวน้อยนะคะบ่ต้องการเสดใจนะบ่ต้องการเสดใจของแบมไพรินนั่นเองนะแนะนำบทเพลงนี้เข้ามาก็แล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาก็ของพี่สาวตะเบาะนะคะเพราะว่าเพลงของเราถกเข้ามาช่วงแรกเนาะ2บทเพลงเบิดไปแล้วนะคะเปิดไปให้ฟังเบิดแล้วขอเข้ามาอีก2เพลงลักสลายดอกฝ้ายบานกับเจ้าบ่าวหายว่างั้นนะบอกว่าเจ้าบ่าวหายนี่ฟ้าวหานะคะบอกว่าหายไปกับมดแล้ว2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้กลับมาแล้วว่าเจ้าบ่าวหายนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันละกันนะคะกับบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาไว้นะคะเดี๋ยวค่อยๆเปิดให้ฟังละกันนะเบิ่งเวลาละกันนะสิได้จาก 2-3 บทเพลงพุ่นละนะคะสำหรับมื้อนี้ก็คือสิได้เอ่ยคำอำลาแล้วล่ะแล้วพอกันใหม่ค่ะมื้ออื่นนะคะสำหรับมื้อนี้สวัสดี

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: คุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
4: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
3: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกัน
4: เปิดเลนแน่ๆเลย
3: คิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
5: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถิ่นและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถิ่นจึงขอบอกคุณท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี 424-230-6985 3

0: ชบูรณ์รักแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้รับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
2: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์081-887-7708 LINE นุใหม่2499 NU MAI 2499ตั้งแต่บัดนี้ไป

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: เพื่อนรวมชาติเราเป็นญาติกันด้วยหัวใจ
6: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
7: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
2: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
1: เปลี่ยนพูดไปสงไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดา

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะรายงานตัว11นาฬิกากับอีก17นาทีค่ะวันนี้เราพบกันตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ช่วงสายๆนะคะมีนำส่งวิทยุที่เอามาซ่อมเนาะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะของทางพี่คนสวยลมเก่านะคะเครื่องใหญ่นะคะเป็นวิทยุของยี่ห้อธานินถามเจ้าของว่าเครื่องนี้ซื้อมานานหรือยังเขาบอกซื้อมานานมากจำราคาไม่ได้แล้วก็มีคนเคยขอซื้อต่อแต่ก็ไม่ให้เขาว่าเงี้ยเก็บเอาไว้ดูมันเก่าเนาะมันนานแบบโอ้โหบางทีเราเห็นไม่ค่อยเห็นอะแบบวิทยุธานินรุ่นแบบนี้นะคะเขาบอกมีคนขอซื้อแต่ก็ไม่ขายอย่างเงี้ยวันนี้ก็นำส่งถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะให้ผู้พันสถิตไปเองเพราะว่าด้วยเครื่องมันใหญ่แล้วมันหนักตู้คิดว่าตัวเองคงยกไม่ไหวเพราะว่าต้องยกขึ้นไปวางบนชั้นแล้วก็ต้องมีการเปิดเช็คสัญญาณนะคะช่วงไปก็สักพักนึงเหมือนกันจูนไปจูนมาปรากฏว่าพอดูแล้วน่าจะฟังได้แค่คลื่นเดียวเท่านั้นของสถานีวิทยุ921นะคะเสียงเพราะด้วยนะเสียงเพราะนะคะโดยทางผู้พันสถิตบอกว่าถ้าอยากจะให้ลำโพงเนี่ยมันดังกว่านี้ก็คือต้องเปลี่ยนอะไรลำโพงมันจะดังมากกว่านี้นะคะแต่ทางพี่คนสวยบอกว่าไม่เป็นไรนะคะโอ้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลืออีกหนึ่งท่านที่จะต้องไปหาอีกทีก็คือทางพี่สาวตันเดียวนะคะพี่สาวตันเดียวเดี๋ยวตัวว่าจะหาจังหวะไปดูก่อนว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าเป็นพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพี่คนสวยเขามีฝากของไปให้เขามีฝากของไปให้เดี๋ยวต้องนำส่งถึงมือแหละนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวตู้แจ้งทางพี่สาวตันเดียวอีกทีแล้วตู้ก็เชื่อว่าทางพี่สาวตันเดียวน่าจะฟังอยู่นะคะพี่สาวตันเดียวเขาบอกว่าช่วงเช้าๆเขาจะอยู่ในบ้านพอฟังรายการของตู้เสร็จอาบน้ำอาบท่าอะไรเรียบร้อยแล้วถึงจะย้ายตัวเองวิทยุตู้ไม่มั่นใจนะว่ามันจะมีวิทยุในบ้านกับนอกบ้านหรือเปล่าไม่รู้แต่ทางพี่สาวตันเดียวเขาบอกตู้ว่าเขาจะฟังรายการตัวก่อนกินข้าวกินปลาอะไรเรียบร้อยเขาถึงจะย้ายออกมานั่งข้างนอกด้านข้างนอกนี่ก็จะเหมือนเป็นมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกระท่อมน้อยดีกว่าเนาะมันจะแบบเหมือนเป็นกระท่อมน้อยมีหลังคาแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นถ้าน่าจะเป็นต้นมะม่วงกับต้นมะพร้าวอ่ะต้นมะม่วงกับต้นมะพร้าวนะคะลมถ้าเกิดช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆมาลมมันก็จะโกรกหน่อยมีหลังคาแล้วก็จะมีที่นั่งที่นอนมีเตด้วยแล้วก็มีวิทยุหนึ่งเครื่องต่อสายฟังแล้วก็จะมีเหมือนเป็นพัดลมอีกเครื่องนึงเนาะโอ้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัวไปหานะคะพี่สาวตันเดียวไปแน่นอนค่ะเห็นพี่สาวตันเดียวบอกว่ามีวิทยุเสียอยู่หนึ่งเครื่องเดี๋ยวยังไงจะไปรับมาซ่อมให้นะคะเดี๋ยวยังไงจะไปรับถึงที่ค่ะแจ้งไว้ก่อน11นาฬิกากับอีก20นาทีวันนี้ก็ลากๆมาเพลงของเจ้าของทั้งนั้นเลยลากมาเยอะแล้วก็จะบอกว่าแต่ละเพลงมั่นใจแน่นอนว่าเพลงเพราะ 100% ค่ะอันนี้เข้าข้างตัวเองล้วนๆจ้ะ

และนี่เป็นเพลงของวงเพื่อนนะคะที่ได้รับการแนะนำมาจากทางซอย678บันติวนะคะถามว่าเป็นยังไงบ้างฟ้าฝนโอ้โหเงียบละวันนี้ไม่น่าจะตกแล้วนะคะแสงแดดมาแล้ววันนี้ฝนจะตกไหมเนาะแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนะคะตอนบ่ายว่าจะยังไงนะคะขอบคุณสำหรับจากทางพี่หนุ่มหมากแห้งนะคะวันนี้มีโทรมาขอฟังเพลงรักและคิดถึงของคุณพัชรายแวงวันเนาะรักตรึงใจของคุณประภาพรแล้วก็ชื่อเพลงสาวน้อยของวงฟรีเบิร์ดนะคะแล้วก็ระบุนิทานมาอีก2เรื่องแล้วบอกว่ามันต้องค่อยๆทยอยนะมันเปิดทีเดียวไม่ทันนะนิทานในช่องของท่านเล่ามาเรื่องอาถรรพ์ในอ่างแก้วแล้วก็ห่ออะไรนะข้าวห่อสุดท้ายของแม่นะคะพี่หนุ่มหมากแห้งนะขอบคุณมากๆค่ะมีจากทางพี่ละม่อมนครไทยนะคะก็บอกว่าแหมมั่นใจเลยนะเพลงอ่ะพี่ละม่อมกับทางพี่คนสวยหลงเก่านะคะเขาจะใจตรงกันจริงๆไม่รู้เป็นไรสองคนนี้จะใจตรงกันจะโทรมาจังหวะที่มันแบบเนี่ยชนกันแล้วก็วันนี้ก็โทรมาเหมือนกันพี่ละม่อมก็ยังแซวแหมมั่นใจเลยนะมั่นใจวันนี้ต้องมั่นใจจริงๆก็ไม่ได้คุยไม่ได้โม้นะว่าวันนี้ตัวเองเปิดเพลงเพราะแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยแล้วก็ลากๆมาเท่าไหร่เนี่ยอีกเท่าไหร่2 4 6 8ก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะค่ะประมาณก็แค่10เพลงอะประมาณนี้เลยนะคะพี่ละม่อมวันนี้ไม่ขอเขายืนยันว่าเขามั่นใจในฝีมือว่า ยังไงต้องเลือกเพลงเพราะๆอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะยังได้พูดคุยกันนะคะแต่หลังจากสิ้นเดือนนี้ไป1ตุลานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวต้องย้ายไปรับราชการที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54จังหวัดสุรินทร์นะคะในเบื้องต้นตัวก็ยังคิดอยู่ในใจเนาะเพราะว่ามีหลายคนเขาบอกว่าไปแล้วเนี่ยขอยังให้ส่งเสียงมาได้ไหมตัวก็คิดอยู่แล้วตัวก็คิดว่าน่าจะตัวจะทำเทปมานะเดี๋ยวตัวขอเวลาแป๊บนึงก่อนต้องไปเช็คดูโน้ตบุ๊กก่อนเพราะว่ามีลงโปรแกรมไปแล้วในการตัดต่อทำเพลงอะไรก็มีตัวยังคิดว่ายังทำเทปมานะคะเพียงแต่ว่าตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นไปจะเป็นการบันทึกเทปแล้วส่งมาก็แล้วกันเนาะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าจัดรายการมาต้องนานฟังมา10กว่าปีอ่ะเวลามันไม่ได้ยินเสียงแล้วเหมือนมันหายไปอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเค้ารู้ว่าในช่วงเวลานี้ตัวก็ยังจัดรายการอยู่ตอนแรกตัวก็กะว่าคืออาจจะลุกไปเลยแต่พอตอนหลังเนี่ยฟังหลายคนที่เขาบอกว่าเขาใจหายเขาอยากจะให้ทำเทปไว้ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยตัวก็เลยว่าก่อนนั้นเนี่ยตัวยังไม่รับปากเพราะว่าคือก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะว่างไหมกับหน้าที่กับภารกิจใหม่แล้วเพิ่งย้ายไปด้วยนะนอกจากว่าตอนช่วงที่จังหวะที่ก่อนจะไปอาจจะมีการบันทึกเทปเก็บไว้แล้วก็ส่งเมลให้เขาดาวน์โหลดลงก่อนว่าเป็นวันที่ช่วงเท่าไหร่ก็ค่อยออกอากาศไปนะคะเพราะว่าใน1ชั่วโมงอ่ะช่วง5นาทีแรกมันก็ยังเป็นข่าวเป็นอะไรอยู่เพราะฉะนั้นรายการของตัวเนี่ยจะอยู่เวลาที่55นาทีแล้วก็ต้องไปดูนิทานด้วยในการดาวน์โหลดนิทานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดรายการของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีเสียงเม้ามอยแล้วมีเสียงเพลงแทรกแล้วก็มีนิทานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวต้องไปดูอีกทีวิธีการดาวน์โหลดอาจจะต้องมีการดาวน์โหลดนิทานลงใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไว้แล้วเพื่อให้การเอามารันต่อแล้วเป็นการตัดต่อนะคะแล้วก็ส่งเมลดียังไงตัวดูอีกทีส่วนการตัดต่อเสียงหรือว่าเพลงตัวทำได้แต่ตอนดาวน์โหลดนี่ยังเดี๋ยวต้องไปดูวิธีการดาวน์โหลดนิทานแล้วเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวตัวมาแจ้งอีกทีแต่เบื้องต้นนะคะตัวยังจะทำเทปส่งมาอยู่ก่อนก็แล้วกันหลายคนเขาบอกว่าเขาคิดถึงเสียงนี้นะคะคุณผู้ฟัง11นาฬิกากับอีก38นาทีฟังเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันเพลงที่เหลือเนี่ยมั่นใจจริงๆว่าแต่ละเพลงเพราะแน่นอนค่ะ

0: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรชบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างงัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างงัวตำบลหน่างงัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์081-887-7708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: เพราะหากเกิดการดื้อยานะคะอาจจะทำให้ไม่
2: เหงื่อเข้าสู่ฟังอำเภอลงเการ่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลงเกาขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลงเกาประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลงเกาจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ
3: รายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
4: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
6: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
5: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
3: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในจุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
8: วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ70ครับผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติในพรบแต่ละมาตราเดี๋ยว มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
7: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาประทุมมารายงาน
3: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการ5หรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีของชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็

0: เป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได
1: ้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
0: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
2: นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยเรื่องร่วมขณะที่ศูนย์ขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่าง

0: ต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ มรกิจ ธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
2: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136 ล้าน 935,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ พื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
3: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินธ์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
4: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537.ถ้า1ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทบุญราชธานีรายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์ใหญ่พระองค์ใหญ่พระองค์ใหญ่พระองค์ใหญ่พระองค์ใหญ่พระองค์ใหญ่ดวงใจไทยประชาก
7: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบ Starlink เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเทศสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติด สารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซีนไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดกั้นสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่สามซึ่งเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
9: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
8: พร้อมกันนี้ได้มีการส่ง
9: เรามีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
8: พร้อมกันนี้ได้มีการส่ง
9: ลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
8: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพเดินนภาสุภรสมบัติรายงาน
7: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
10: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทางนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติชวนันมาลีรายงาน
7: ไทยและมาเลเซียสนธิ
10: รายงาน
7: ไทยและมาเลเซียสนธิ
10: รายงาน
7: ไทยและมาเลเซียสนธิสายจมแม่น้ำโกลก
11: จ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PTA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัดรัฐกะลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนธิกำลังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวิรภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
7: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ทุกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
13: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
12: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปกลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีกลับไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของ นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
7: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์การเกินความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์การเกินความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์การเกินความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
1: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดทเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสังคมแห่งชาติ
7: ที่พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2500

ครับผมก็จบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงจากทางสาวโสระยาครับสาวทุ่งดอกจันทร์แล้วก็จากทางป่อหน้าแรงครับเขียดอีโมรำพันแล้วก็จากสาวอีเลิศนะครับหัวใจคิดฮอดช่วงนี้ก็มาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬาหน้าฟังกันจังหน่อยครับมื้อนี้ก็จะมาอัปเดตผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะคู่แรกครับอิปสวิชแพ้ให้กับลิเวอร์พูลครับ2ประตูต่อ0คู่ที่2นิวคาสเซิลครับเสมอปอร์ตสมัธ2ประตูต่อ2คู่ที่3เป็นเบนฟอร์ดครับเสมอซันเดอร์แลนด์1ประตูต่อ1แล้วก็ฟอร์เรสครับเสมอกับสเปอร์ไป0ประตูต่อ0แมนซิตี้ครับเอาชนะโคเวนทีไปได้1ประตูต่อ0แล้วก็ฟูแลมครับแพ้ให้กับคริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ3ไบตันครับเสมอกับลีดส์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1แล้วก็เฮาซิตี้นะครับเสมอกับแอสตันวิลล่า0ประตูต่อ0ส่วนเมื่อคืนวันอาทิตย์ครับคืนนี้มี2คู่ครับเอเวอร์ตันครับเสมอแมนยูไป2ประตูต่อ2ครับแล้วก็อาร์เซนอลชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1นะครับมาสรุปตารางคะแนนครับอันดับ1ยังเป็นแมนซิตี้นะครับมี9คะแนนครับเตะ3นัดส่วนที่2กับอาร์เซนอลครับเตะ3นัดมี9คะแนนคือกันแต่ว่าลูกได้เสียน้อยกว่านะครับอันดับ3ครับฮัลซิตี้นะครับเตะ3นัดมี7คะแนนนะครับนี่ก็เป็น3อันดับแรกนะครับมาฟังผลงานเพลงกันต่อดีกว่าครับเพลงต่อไปนี่ก็จากทางแม่ประท่านใหม่ๆตะบอนะครับขอเพลงฉันรักแล้วรักใครไม่ได้นะครับมอบไปทางหุละไอเซบอหน้าแรงทางทาขาวทางนุ่มลมสักนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขแล้วก็จากแม่ยายแต๋วนะครับขอเพลงอันปะผัวมาเพ่งอันเล่าแต่ผมหาพ่อครับเพ่งแต่เพ่งอันสิปะหาผัวให้ก้อนนี่นะครับผมก็ได้จัดเพ่งนี้ให้เลยแล้วก็จากทางแม่ลมเก่าเนาะมอบขอกินข้าวหรือยังมอบทุกเส้นทุกสายพิเศษเส้นจอยนะครับ3ผลงานเพลงครับ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกับกระผมทศพลพันรัตน์ครับที่จะนำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับเรามาเริ่มกันเลยครับตำราแม่ฟ้าหลวงคือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งถอดบทเรียนจากการทรงงานกว่า40ปีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราครับในการพลิกฟื้นผืนป่าและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยภูเขาดอยตุงจังหวัดเชียงรายโดยยึดมนุษย์ธรรมชาติและภูมิปัญญาชุมชนซึ่งเป็นศูนย์กลางผสานความร่วมมือระหว่างชุมชนภาครัฐและภาคเอกชนสร้างอาชีพทดแทนโดยการเปลี่ยนจากการปลูกพืชสิ่งเสพติดหรือการทำร้ายป่ามาสู่การทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนธุรกิจเพื่อสังคมและหัตถกรรมนั่นเองครับสาระความรู้ต่อมานะครับที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนั่นคือยาหน้ารู้บุหรี่หน้าเลิกครับใครที่กำลังสูบบุหรี่อยู่นะครับหรือตอนนี้สูบบุหรี่อยู่และอยากจะเลิกบุหรี่นะครับเรามาฟังข้อมูลความรู้นี้กันครับหน่วยคลังข้อมูลยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลผลเสียจากการสูบบุหรี่จากรายงานประจำปีของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบได้กล่าวถึงสถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทยประจำปี2564นะครับพบว่าในบรรดาผู้สูบบุหรี่รายใหม่ถึง 155,813 คนส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในช่วงอายุ 15-19 ปีและมีคนไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับถึง 78,742 คนเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปีครับถึง 24,050 คนเลยครับอันตรายจากการสูบบุหรี่นะครับเกิดจากสารในควันบุหรี่กว่า 4,000 ชนิดทั้งสารที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเป็นพิษต่อเซลล์และอีกหลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองครับสารเหล่านี้นะครับสามารถส่งผลกระทบทั้งต่อผู้สูบคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมได้ครับตัวอย่างสารในควันบุหรี่นะครับเช่นนิโคตินทาไซยาไนด์ฟอร์มาลีนปลอดสารหนูตะกั่วแคดเมียมนอกจากนี้ครับพบว่าผู้ผลิตบางรายมีการเติมสารปรุงแต่งอื่นๆลงไปในบุหรี่ด้วยครับเมื่อมีสารก่ออันตรายต่อร่างกายมากขนาดนี้นะครับการสูบบุหรี่จึงสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆทั้งในระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งระบบทางเดินหายใจและมะเร็งนั่นเองครับพบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังส่วนใหญ่นะครับสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่โดยความเสี่ยงนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณในการสูบดังนั้นนะครับการเลิกบุหรี่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคลดลงได้ครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้ผู้สูบติดบุหรี่นั้นนะครับโดยทั่วไปมักจะมี3สาเหตุหลักๆได้แก่สาเหตุทางสังคมหรือความเคยชินเป็นการสูบบุหรี่ตามความเคยชินโดยจะเป็นการสูบโดยไม่รู้ตัวมักสูบระหว่างการทำกิจวัตรประจำวันกิจกรรมที่รู้สึกผ่อนคลายหรือสูบเมื่ออยู่กับเพื่อนนั่นเองครับสาเหตุต่อมาครับสาเหตุทางจิตใจหรือความเครียดครับการสูบบุหรี่นะครับเป็นการสูบบุหรี่เมื่อรู้สึกว่าเครียดกดดันหรือมีปัญหาที่ทำให้คุมอารมณ์ไม่ได้บางรายนะครับสูบบุหรี่เมื่อมีความรู้สึกหวาดกลัวโศกเศร้าหรือโดดเดี่ยวครับสาเหตุต่อมาครับสาเหตุทางด้านร่างกายหรือการติดสารนิโคตินครับเป็นการสูบบุหรี่เพราะร่างกายต้องการรับสารนิโคตินอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ได้สูบบุหรี่เป็นเวลานานนะครับจะทำให้รู้สึกกระวนกระวายกดดันการเลิกบุหรี่ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะติดบุหรี่ด้วยสาเหตุใดบุคลากรทางการแพทย์จะทำการประเมินพร้อมให้ความช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่ครับโดยอาจจะใช้หลักการ

0: 5AS ครับคือการถามประวัติการสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยครับแนะนำให้ผู้สูบบุหรี่นะครับเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดต่อมานะครับเป็นการประเมินว่าผู้สูบบุหรี่นะครับมีความประสงค์ที่จะเลิกสูบบุหรี่หรือไม่และจะให้คำแนะนำในการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมครับเพื่อให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จนั่นเองครับและติดตามผลหลังการเลิกสูบบุหรี่โดยเน้นการป้องกันการกลับมาสูบใหม่นั่นเองครับโดยหลังการประเมินความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่แล้วนะครับการประเมินความรุนแรงของการติดบุหรี่หรือสารนิโคตินเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่มีความสำคัญสำหรับการให้คำแนะนำการเลือกวิธีการบำบัดที่เหมาะสมโดยเครื่องมือในการใช้ในการประเมินนะครับที่ใช้นิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับคือแบบทดสอบการวัดระดับการติดนิโคตินซึ่งจะใช้คำถามที่เกี่ยวข้องกับจำนวนการสูบบุหรี่ต่อวันการสูบบุหรี่หลังตื่นนอนความลำบากใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ห้ามสูบบุหรี่และความต้องการสูบบุหรี่ขณะนอนพักในโรงพยาบาลครับซึ่งแบบทดสอบนะครับทำให้แบ่งระดับการติดบุหรี่หรือสารนิโคตินออกเป็น3ระดับดังนี้ครับระดับแรกนะครับติดเล็กน้อยระดับที่2ติดปานกลางและติดรุนแรงนั่นเองครับโดยการบำบัดผู้ติดบุหรี่นะครับเริ่มต้นจากการได้รับคำแนะนำด้านการปรับพฤติกรรมซึ่งบางรายนะครับสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จเมื่อได้รับคำแนะนำอย่างต่อเนื่องครับบางรายมีการติดบุหรี่หรือสารนิโคตินจนเกิดอาการขาดนิโคตินเมื่อเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับรายนี้นะครับเป็นการติดสารนิโคตินในระดับปานกลางขึ้นไปนั่นเองครับการให้คำแนะนำหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไม่เพียงพอและจำเป็นต้องใช้ยาร่วมด้วยเพื่อบรรเทาอาการขาดนิโคตินหรือลดความอยากบุหรี่ได้ครับยาที่ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่นะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักครับคือกลุ่มนิโคตินทดแทนและกลุ่มที่ไม่ใช้นิโคตินทดแทนครับซึ่งนิโคตินทดแทนนะครับทั้งรูปแบบแผ่นแปะผิวหนังหมากฝรั่งและสเปรย์ครับเป็นยาหลักสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการถอนนิโคตินและต้องการเลิกสูบบุหรี่ทันทีนิโคตินทดแทนเหล่านี้นะครับสามารถจำหน่ายในร้านขายยาที่มีเภสัชกรผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่นะครับสามารถขอคำแนะนำหรือปรึกษาในการใช้ยานี้ได้ครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานะครับการสูบบุหรี่แม้จะช่วยให้มีความรู้สึกผ่อนคลายแต่ก็ตามมาด้วยผลเสียทางสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้างครับหากสูบบุหรี่ไม่หนักอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเลิกสูบได้ครับแต่บางรายนะครับที่สูบบุหรี่หนักอาจทำให้ร่างกายติดสารนิโคตินจนต้องใช้ยาร่วมด้วยนั่นเองครับเพื่อช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จยาที่ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่นะครับมีหลากหลายที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้ครับซึ่งผู้สูบนะครับควรขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือการให้คำแนะนำที่ถูกต้องควบคู่กับการใช้ยาครับรวมไปถึงกำลังใจจากคนรอบข้างเพราะสาเหตุและปัจจัยการกระตุ้นให้สูบบุหรี่มีมากมายแม้จะได้รับยาที่มีประสิทธิภาพแต่หากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและขาดกำลังใจอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะกลับมาสูบบุหรี่ใหม่ได้ครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของรายการใจถึงใจที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับและสำหรับรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมทศพลพันรัตน์สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มเมยุทธาถีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระครอบคลุมได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

0: เฮ้ยเพื่อนไปขาแห้งมึงไหวมึง
1: โอ้ก็ให้ร้ายแท้ละเนี่ย
0: พ่อเป็นยังกับเพื่อนมึงเดือดทอนมึงบอกกูได้ทุกเมื่อเด
1: ้อโอ้ยแค่มึงให้กูมาเฮ็ดงานนำเนี่ยกูขอบคุณหลายๆแล้ว
2: โอ้อิจฉาเด้ทุกเงินเหลือกูกินเหล้าเบิดตั้งแต่มือแรกก็ได้เลย
1: ขอบใจอะไรขอบใจอะไร

็ไปหาได้ตลอดล่ะจ้าบ่มีปัญหาหยังดอกที่อยู่นํากันซุมื้อนี้ก็แค่รู้ตนอายเพิ่นซุแค่รู้ตนอายเพิ่นซุแค่รู้ตนอาย

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่ให้คุณฟังทางบ้านได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวต้องขอคัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับวันนี้มีเก็บความรู้เรื่องของการกินหวานมากไปนะครับจะส่งผลต่ออะไรกับร่างกายของเราบ้างนะครับผมก็เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะครับน้ำตาลจะเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วนะครับส่งผลให้เลือดมีระดับน้ำตาลในเลือดนั้นสูงนะครับทำให้เลือดมีภาวะเป็นกรดมากเกินไปนะครับร่างกายเกิดความไม่สมดุลนะครับสาเหตุของการเกิดโรคร้ายต่างๆตามมานะครับผู้ที่ชอบรับประทานอาหารหวานจัดบ่อยๆนะครับทำให้ระบบสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายนั้นเสียไปนะครับส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลงนะครับผลที่ตามมาคือติดเชื้อง่ายนะครับนอกจากนี้นะครับการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกายบ่อยๆนะครับยังเป็นตัวเร่งให้เกิดอนุมูลอิสระนะครับเมื่อบริโภคเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดระดับไขมันนะครับอีกทั้งการรับประทานน้ำตาลซูโครสนะครับมากๆทำให้กรดอะมิโนนะครับที่มีชื่อว่าทริปโตไฟน์นะครับถูกเร่งเข้าสู่สมองมากเกินไปนะครับทำให้เสียสมดุลของฮอร์โมนในสมองนะครับผลที่ตามมาก็คือทำให้เกิดอาการนะครับเชื่องซึมนะครับเหนื่อยนะครับไม่กระฉับกระเฉงนะครับซึ่งหากเป็นในเด็กนะครับจะทำให้เรียนไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็หากเป็นในวัยทำงานนะครับก็จะทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับอันตรายจากการกินน้ำตาลมากเกินไปนะครับเนื่องจากร่างกายก็ยังจำเป็นต้องได้รับสารอาหารต่างๆอย่างครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอนะครับอย่างเช่นน้ำตาลก็เช่นเดียวกันนะครับหลายคนที่ลดน้ำหนักนะครับอาจจะหลีกเลี่ยงนะครับการทานน้ำตาลโดยสิ้นเชิงนะครับโดยหารู้ไม่ว่าที่ร่างกายขาดน้ำตาลนะครับก็จะส่งผลทำให้ภาวะน้ำตาลในเลือดนั้นต่ำนะครับอาจจะทำให้มีอาการต่างๆตามมานะครับอย่างเช่นหน้าซีดเวียนหัวแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียนะครับก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับแม้ว่าไม่ควรกินน้ำตาลนะครับเพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นสูงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับควรจะต้องกินน้ำตาลบ้างในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้ต่ำลงนะครับไขมันนะครับตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับการกินน้ำตาลปริมาณมากนะครับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเนื่องจากน้ำตาลหลายชนิดนะครับที่เรากินเข้าไปนะครับมักจะไปเก็บสะสมในตับนะครับในรูปแบบของไกลโคเจนนะครับแต่เมื่อมีปริมาณมากนะครับจนเกินไปนะฮะจะทำให้ตับส่งกรดไขมันไปตามกระแสเลือดนะครับโดยจะทำให้เข้าไปสะสมตามหน้าท้องนะครับก้นสะโพกต้นขานะครับจนทำให้มีรูปร่างอ้วนนะครับหรือว่ามีไขมันส่วนเกินจนไม่น่ามองนั่นเองนะครับต่อไปทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเรานั้นไม่แข็งแรงด้วยนะครับน้ำตาลนั้นมีส่วนผสมของซูโครสนะครับถือว่าเป็นอาหารชั้นดีนะครับให้กับเราแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดโรคฟันผุนะครับคราบพลักนะครับหรือว่าเหงือกอักเสบได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยนะครับ3ในภาวะเลือดเป็นกรดนะครับการกินน้ำตาลที่มากเกินไปนะครับโดยเฉพาะในน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะครับอย่างเช่นน้ำตาลทรายนะครับหรือว่าน้ำตาลฟุกโตรสนะครับน้ำตาลดังกล่าวนะครับจะเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายนะครับรับมากจนเกินไปนะครับจะทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดนะครับส่งผลให้ร่างกายเสียความสมดุลและระบบการทำงานของร่างกายล้มเหลวได้นะครับต่อไปนะครับความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับน้ำตาลนะครับถือว่าเป็นสารให้ความหวานนะครับที่มีไขมันจำนวนมากนะครับโดยสารเหล่านี้นะครับจะทำให้เกิดกรดไขมันสะสมตามอวัยวะในที่สำคัญอย่างเช่นหัวใจตับหรือว่าไต
นะครับซึ่งทำให้การทำงานของอวัยวะดังกล่าวนะครับเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าถูกไขมันอุดตันจนทำให้เกิดอาการความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับอย่างที่5นะครับทำให้เกิดความเครียดนะครับหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าการกินน้ำตาลจำนวนมากนะครับมักจะทำให้รู้สึกคลายเครียดนะครับแล้วก็แม้ว่าน้ำตาลนะครับจะช่วยลดนะครับสารคอร์ติซอลนะครับที่ทำให้เกิดความเครียดได้ก็ตามนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ตามมานะครับอาจจะยิ่งทำให้คุณเครียดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับอย่างที่6นะครับเป็นสาเหตุของโรคร้ายนะครับน้ำตาลถือว่าเป็นตัวร้ายที่ทำให้ร่างกายเราเกิดได้หลากหลายชนิดนะครับอย่างเช่นปวดศีรษะนะครับปวดไมเกรนตะคริวนะครับเป็นสิวเป็นผื่นนะครับเป็นแผลพุพองนะครับผมต่อไปก็อันที่7นะครับก็คือง่วงนอนมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มนะครับเพื่อแก้ง่วงนะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับรู้ไว้เลยว่าไม่ได้ช่วยทำให้คุณนั้นหายง่วงได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าการกินน้ำตาลนะครับหรือว่าอาหารที่มีรสหวานจะทำให้การทำงานของสมองช้าลงนะครับไม่สดชื่นนะครับยิ่งเป็นเวลาในช่วงบ่ายแล้วด้วยนะครับยิ่งจะทำให้คุณนั้นง่วงนอนมากกว่าเดิมเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับทำให้แก่เร็วนะครับน้ำตาลนะครับไม่ได้มีผลเสียต่อสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อด้านผิวพรรณนะครับหรือว่าความงามอีกด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเรากินน้ำตาลเข้าไปนะครับมันจะเข้าไปทำลายนะครับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเรานั้นไม่ถึงตึงเหมือนเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำตาลนะครับเป็นอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมากนะครับแต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่สามารถกินน้ำตาลได้เลยนะครับเพียงแต่ต้องเลือกกินอย่างพอดีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายตามมานะครับซึ่งการรักษานั้นนะครับอาจใช้ระยะเวลานานนะครับหรือว่าทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงขึ้นนะครับอย่างไรนะครับก็ถือว่าไม่คุ้มค่านะครับถ้าเกิดเรารับประทานน้ำตาลเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นเกี่ยวกับรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ท่านใดชอบรับประทานอาหารรสหวานนะครับก็ขอให้ลดลงหน่อยนะครับไม่ได้เป็นผลดีต่อสุขภาพมากนักนะครับก็เป็นเกี่ยวกับรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระเข้ากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะก็จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้นะครับครับผมก็มองดูเวลาแล้วนะครับก็มาถึงช่วงทางท้ายๆของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะปิดท้ายไปด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
2: หรือเป็น
3: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยสาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้รับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: มีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบัน Facebook ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาใน Facebook ของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรู้นั่นก็สายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมิจฉาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิจฉาชีพมาแบล็กเมล์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนมิจฉาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
3: ปรับรถไปเพิ่มให้กองทุนปรับรถไปเพิ่มให้กองทุน
4: ในพระราชดำ
3: ริระบุว่าป
4: ี
3: งบประมาณ 2,570 กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี 2,569 จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
5: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไปหนึ่งก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและสองคือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่า ให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
3: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
4: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
6: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
4: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
4: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
7: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมีฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยูทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
8: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านในอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
7: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
4: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
9: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการหยิบเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศจะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
10: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้อง

0: าติร่วมลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 49 นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
2: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GPแต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม
3: ่เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
2: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลสุริมปราศโสภาภารายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
5: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
4: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0ปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี
6: ้นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโต้เซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความ

0: ือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรุงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสาร คามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
8: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: าช่วย
1: กลับมาสวัสดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับพอถึงเวลา 19:30 นครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนต้องหอมหิ้วรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับนำความบันเทิงจากนี้เป็นต้นไปครับจนกระทั่งถึงเวลา 20:00 นครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับซึ่งส่งกระจายเสียงครับจากปู่ที่1ครับบ้านนาแคตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพูดคุยกันเช่นนี้เป็นประจำทุกคืนครับ

ไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจเลือกนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านครับไม่ได้ฝากทางไปรษณีย์ครับแต่ฝากทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แล้วก็FM 99 MHz ครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันฟังบทเพลงที่มีความไพเราะครับจากทางรายการครับก็หลายต่อหลายบทเพลงนั่นแหละครับยังคงรอคอยท่านฟังอยู่จนกระทั่งถึงเวลา 20:00 นครับ

ถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะครับสำหรับทางรายการในคืนนี้ครับก็เป็นห่วงเป็นใยครับสำหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนครับนั่งอยู่หลังพวงมาลัยในค่ำคืนนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านครับเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยกันทุกคนครับไว้วันพรุ่งนี้ครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านฟังกันใหม่สำหรับในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
3: หรือเป็น
4: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพอกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9ถึง11กันยายนนี
3: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
4: นายอัธพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเช ชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชัน Taffy Fondu เพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
5: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัฟฟี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัฟฟี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมยังย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
7: ายสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละคร ด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติคำประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

0: ว่าไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกฤทธิ์นัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
1: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปริมปราศภาภาสรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4: นายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิษาประทุมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาส

0: ชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซรีนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวักยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 รั้งจ่าฝูงสายซีพร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง MonoMax Sportการแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
3: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาล ทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่ทักษณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบูรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
4: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรก2เกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผนของเนี่ยว่าเราจะออกชนะยังไงนะครับเพราะว่าความสำนักเตะที่เรามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
3: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาปุริภัทรสอนการรายงาน
2: นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตะพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
7: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
8: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจน ที่ elivingview.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสาวลักษณ์คำหวานค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำค่ะที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้ร่วมพูดคุยกับพลตรีหลักแก้วอมรโรสดค่ะซึ่งวันนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับผมศิลแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้ก็เรื่องท่านคงจื้อต่อจากตอนที่แล้ว
1: ค่ะ
2: ท่านคงจื้อนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคนจีนก็นับถือมากคงจื้อกับเหล่าจื้อเคยได้ยินไหมเหล่าจื้อเนี่ยเป็นลัทธิเต๋าอะ
1: ค่ะ
2: เต๋าเนี่ยเกิดจากเหล่าจื้อแล้วตอนหลังก็มีทายาทต่อมาคงจื้อก็จะมีเหมือนกันอันนี้คนจีนเนี่ยสองสายเนี่ยถ้าเหล่าจื้อเนี่ยจะก็เหมือนกับไปเน้นของสูงหน่อย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ท่านคงจื้อเนี่ยเน้นจารีตประเพณีวัฒนธรรมอะไรเงี้ยคือเน้นให้คนพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าแปลงเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเน้นพวกศีลห้าพวกเนี้ยง่ายๆแบบนี้จารีตประเพณีแล้วทำได้มันดีนะพวกนี
1: ้
2: ก็ที่ไหว้เจ้าไหว้กตัญญูอะไรเนี่ยก็จะกั้นของจื้อนั่นแหละส่วนใหญ่ของจื้อเขาอยากเล่นการเมืองนะสมัยนั้นแต่ก็คือพูดง่ายๆว่าการเมืองการปกครองเนี่ยตรงไปตรงมามันก็ลำบากใช่ไหมตรงเนี่ยได้นะไม่ผิดแต่ว่าต้องตรงอย่างเส้นเชือกอย่าไปตรงอย่างไม้บรรทัดก็ได้เพราะในโลกเราเนี่ยมันมีเรื่องแปลกนะตรงไปตรงมามันก็ยากที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตใช่ไหมไม่ต้องดูอะไรถ้าดูจีนดูสามก๊กอย่างเดียวเนี่ยจบเลย
1: เ
2: คยดูไหมหรอสามก๊กอ่
1: ะ
2: มีใครดีสุดๆไหมมันไม่มีหรอกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: มันก็ต้องมีเจ้าเล่ห์เจ้าทางนั้นแหละการเมืองการปกครองพวกนี้ตกไปตกมาไม่ได้บางทีว่าต้องยอมบ้างเสียบ้างได้บ้างอะไรเหมือนเล่นการพนันเนี่ยใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเราเล่นไฮโลเล่นโปรเล่นถั่วแล้วเรารวยอยู่คนเดียวใครมันจะมาเล่นกับเราใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นท่านคงจื้ออาจารย์ก็เหมาะกับวัฒนธรรมของจีนเขาเหมาะกับวัฒนธรรมไทยทางเอเชียเราเนี่ยจะเหมาะทางคงจื้อถ้าเราจื้อนี่ก็คือหมายถึงท่านเต่าไงอ่านยังเข้าใจยากเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: อาจารย์อ่านมาจนปวดหัวแล้ว40-50 ปีไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะท่านของสูงไงถ้าเป็นธรรมะพุทธเจ้าก็เรียกว่ารุ่นเลยพระอริยะนี่แหละใครเข้าใจก็บรรลุไปเลยนะอ่ะมาท่านของจื้อดูภาษาดูคำสอนของท่านสั้นๆง่ายๆแล้วเราจะเข้าใจวิถีชีวิตของคงจื้อซึ่งลองผิดลองถูกมาตลอดช
1: ี
2: วิตท่านบอกเลือกงานที่ท่านชอบแล้วตลอดชีวิตท่านจะไม่รู้สึกว่าต้องทำงานเป็นไงน้องอัมสินสั้นไหม
1: สั้นค่ะ
2: คนเข้าใจก็ไม่เหมือนกันนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้โด่งดังมากน้องเนเน่
1: ใช่ค่ะ
2: ดูข่าวว่าใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ตาเดียวไม่เคยดูล็อกเลิกอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยชอบโป๊กตองอะไรเงี้ยง่ายๆแต่พอเห็นน้องเขาแล้วเออแต่จริงๆอ่ะถ้าดูไปลึกๆนะดูไปลึกๆทำไมเด็กอายุ15-16ถึงประสบเพราะว่าอะไรวันนี้เขาเกิดมาเหมือนที่ฝรั่งบอลทูบีเกิดมาเพื่อจะเป็นพวกนี้โดยตรงเลยไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเลยเห็นไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เรียนจาก YouTube ครูสอนก็ไม่ใช่ครูกีตาร์เป็นครูสอนดนตรีไทยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แต่พอสิ่งแวดล้อมมันให้ไงครอบครัวให้โอ้ฝรั่งมังค่าให้แม่มชาวเดนมาร์กเอาไอกีตาร์ให้มีคนประสานงานเนี่ยเหมือนกับมันถูกวางไว้เลยอ่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
2: นี่ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่ามันคนเวลามันจะเป็นเนี่ยมันก็ห้ามยากอ่ะเขาจะต้องได้อ่ะใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้ได้มานั่นเนี่ยมันก็ต้องใช้อะไรรู้ไหมน้องเนเน่เนี่ยหลักศาสนาพุทธเป๊ะเลยอะไรรู้ไหมอิทธิบาท4สันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเขาครบเลยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใครมีก็ได้ทุกคนนั่นแหละถ้าทำจริงๆนะอิทธิบาท4ก็พุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานยังสอนพระอานนท์ว่าก่อนจะสิ้นนั่นแล้วใกล้ๆจะเอาภาษาแล้วท่านบอกผู้ใดก็แล้วแต่เจริญอิทธิบาท4ได้เนี่ยจะอยู่ถึง1กับหรือมากกว่านั้นก็ยังได
1: ้
2: พระอานนท์ก็เล่นตั้ง120 ปีเลยเห็นไหมล่ะ ฉันท่าคือรักงานเห็นไหมจะเห็นว่าในนี้เขารักงานใช่ไหมชอบดนตรีชอบกีตาร์อะไรต่ออะไรนะแหกปากตั้งแต่เด็กๆอาจารย์ก็ไปดูคลิปเก่าๆนะโอ้โหคนคนนี้มีอะไรอิทธิบาทสี่ครบเลยอ่
1: ะ
2: ไปดูแล้วทุกคนนะไม่จะเป็นต้องในนะพวกนักมวยนักร้องนักดนตรีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าใช้อิทธิบาทสี่เข้าไปเนี่ยโอ้โหสุดยอด
1: ใช่แล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นท่านคงจะบอกเลือกงานที่ชอบแล้วตลอดชีวิตท่านจะไม่รู้สึกว่าต้องทำงานสมมติว่าจอมศิลป์มารับราชการแล้วเจ้านายให้งานโอ้โหตรงกับเราที่เราชอบเป๊ะเลยอ่ะสื่อสารมวลชนอยู่กรอชอบอะไรเงี้ยเช้ามาตีสี่ตีห้าตื่นหกโมงเช้าอยากออกจากบ้านรีบมาทำงานเลยเสาร์อาทิตย์ไม่อยากให้มีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าชอบมากไม่ชอบมากก็มาก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่มาเดี๋ยวโดนไล่ออกอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ทำสักแต่ว่าทำไม่ได้มันก็จะไม่เจริญก้าวหน้าใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เพราะเรื่องงานที่ชอบเนี่ยมันไปถึงอะไรรู้ไหมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ของโลกอ่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เอาดูเอดิสันดิไมเคิลเฟอร์ดิไอสไตน์เนี่ยเขาเลือกงานที่ชอบพอเขาชอบปุ๊บเขาก็ทำได้อาจารย์เคยย่อเรื่องจอร์จวอชิงตันคาเวอร์ไม่ใช่ประธานาธิบดีนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จอร์จเป็นทาสในเรือนเบี้ยเป็นทาสตัวดำๆด้วยจอร์จวอชิงตันคาเวอร์เนี่ยใช่ไหมไปเรียนเขาก็ไม่ให้เรียนเพราะว่าทางอเมริกันเขาสีผิวเขาก็แยกกันชัดเจนไงใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เขาก็ตุลตุเลไปเรียนที่ไหนไหมต้องไปเรียนได้แต่ว่าต้องอยู่นอกห้องอะไรเงี้ยถ้าเป็นอินเดียก็เป็นแบบจันทานหรืออะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปร่วมวงกินน้ำกับเขาก็ไม่ได้นะพูดไปโรงเรียนแล้วไปกินแก้วเดียวไม่ได้เลยเขาถือว่าเสนียดจันไรเลย
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมแต่ว่าใจรักไงชอบเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาเรียนรู้เร็วมากเลยนะแบบไม่ต้องไปเรียนอะไรทั้งสิ้นเลยเขาชอบไงใจรักและด้วยไอ้ใจรักนี่แหละตอนหลังเขาก็ใช้ความเพียรพยายามจนจบปริญญาโทที่นิวยอร์กพอจบปริญญาโทเป็นอาจารย์ด้วยนะเขาให้เป็นอาจารย์เลยเขาเก่งมากในที่สุดอลาบามาเขาเดือดร้อนไงโรงเรียนพวกคนผิวดำอ่ะเขาขอไปอยู่ได้ไหมไปช่วยได้ไหมเขาลาออกจากเงินเดือนเยอะแยะไปหมดเลยไม่เอาไปไม่ได้เงินเดือนแต่ไปช่วยคนผิวดำที่อลาบามาเดี๋ยวกระทั่งผลิตไอ้พวกถั่วลิสงถั่วอะไรต่างๆเนี้ยออกมาทำเป็นกาแฟได้ทำเป็นขนมได้ทำเป็นยาได้ทำเป็นอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยเป็นหลายร้อยอย่างสมัยนั้นไอ้ถั่วพวกนี้มันก็เหมือนกับบ้านเราพอของเหลือก็เอามาเทกันกลางถนนอะไรใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แต่นี่ไม่ใช่เขาแปลงพวกนี้ให้เป็นยาบ้างเป็นอาหารบ้างอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งประธานดีสารัตก็ให้เขาไปพูดที่ทำเนียบขาวอะชาวบ้านตัวดำๆเนี่ยเขาจะเชิญไปพูดทำเนียบขาวยากไหม
1: ยากค่ะ
2: เออเนี่ยพอไปปุ๊บเสียงมันก็เนิ่นๆเหมือนชาวสุพรรณหรือเปล่าไม่รู้นะเนิ่นๆเพราะบอกว่าเขาก็บอกเฮ้ยเอา5นาทีพอเออแล้วก็กลับบ้านไปอะไรเงี้ยโอ้โหใช่ไหม
1: ค
2: ่ะวอชิงตันคาวเวอร์บอกว่าอ่ะก็ได้5นาทีก็ได้เขาก็เริ่มพูดว่าเขาอยู่ที่อลาบามาเป็นยังไงเขาทำจากตัวลิสงเนี่ยทำเป็นกาแฟยามเช้าได้ยังไงทำเป็นขนมได้ไงทำเป็นยารักษาโรคได้ยังไงพอ5นาทีเขาจบเลยเขาบอกอ่ะ5นาทีหมดเวลาผมแล้วปรากฏว่าประธานสภาไม่ได้เลยบอกเอ้าเราจะขออนุญาตให้เขาพูดต่อไหมทุกคนก็ปรบมือกันลั่นเลยนั่นแหละครับเล่นไปสัก 2-3 ชั่วโมงจนจบครบทุกคนลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับจอร์จวอชิงตันคาวเวอร์เนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเท่าที่อ่านมาอาจารย์อ่านโอ้โหหนังสือมันหนา 400-500 หน้า
1: ค่ะ
2: อาจารย์อ่านแล้วบอกมีความรู้สึกโอ้โหเฮ้ยคนคนนี้สุดยอดเลยอ่ะอดทนดูถูกโดนดูเหยียบย้ำผิวสีอะไรต่ออะไรแต่เขาก็ฮึดสู้ไงสู้จนประสบความสำเร็จจนสร้างคุณูปการจนสหรัฐอเมริกาต้องมีอนุสาวรีย์ให้เขาอ่ะเห็นหรือยังร
1: ัก
2: งานที่ชอบอันนี้มันมาตรงกับฉันทะนั่นแหละของในศาสนาพุทธอันนั้นศีลเนี่ยอยากจะประสบผลอะไรก็ต้องมีฉันทะสักอย่างหนึ่งไงพอฉันทะมาวิริยะตามจิตตะจิตใจฝักใฝ่จดจ่อ วิมังสาตรวจตาประเมินผลว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยมันถูกทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แหละเพราะฉะนั้นไม่งั้นพระเจ้าจะเปรยไว้ตอนใกล้อวสานได้ยังไงว่าหากผู้ใดเจริญอิทธิบาท4แล้วจะไม่เกี่ยวกับอายุอะไรท่านบอกว่าเจริญอิทธิบาท4แล้วจะอยู่ถึง1กับหรือมากกว่าก็ยังได
1: ้
2: กับสมัยนั้นก็ประมาณ100ปีบวกเข้าไปก็เป็น120 130อะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดก็เพราะเวลาเราทำงานเพลินๆเนี่ยสารไอ้พวกสุขเนี่ยมันจะหลั่งใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เรียกเอนโดฟิน
1: ค่ะ
2: endogenous morphine มันจะหลั่งออกมาทำไปเพลินๆมันก็เรื่อยแล้วมันก็จะมีความสุขแต่ถ้าถามว่าวันนี้ทำไมต้องกูอีกแล้ววะทำไมกูต้องตื่นแต่เช้ามืดต้องมาทำงานอีกแล้วเนี่ยเบื่อจะตายเลยเนี่ยให้มาจัดรายการกันจัดรายการยังไม่ได้แล้วนะ
1: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบงานที่ทำเนี่ยมันมีความสุขไงเห็นไหมเน่เขามีความสุขไหมเขาร้องเพลงเขาทำอะไรต่ออะไร
1: ใช่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แต่เล็กจนโตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะมันก็คืออิทธิบาท4ของพระพุทธเจ้าถ้าเราชอบงานแล้วตลอดชีวิตท่านจะไม่รู้สึกว่าต้องทำงานเห็นหรือยัง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ต้องรู้สึกว่าจะต้องทำงานนี่ก็คือเป็นวัคทองเลยนะของคงเจออาจารย์มาเป็นวัคทองแล้วก็เอาไปสอนเยาวชนสอนผู้ใหญ่สอนอะไรใครก็ได้ที่ชอบสังเกตไหมคนบางคนชอบลายคามใช่ไหม
1: ค่ะ
2: บางคนชอบส่องพระใช่ไหมบางคนก็ชอบอะไรเล่นหวยใช่ไหมหวยนี่มีความสุขมากเลยหวยออกแต่ก็โดนรับประทานทุกงวดก็ไม่เข็ดนะชอบเอาบางคนชอบตีไก่กับปลาอย่างเงี้ยเราก็ว่ากันไปใช่ไหม
1: ค่ะ
2: บางคนชอบเลยมันชอบจริงคนชอบเล่นไพ่บางคนชอบเล่นการพนันบางคนชอบยิงนกตกปลาไม่นับถือนะงานที่ชอบเนี่ยฉันทะของพระเจ้าเนี่ยเป็นฉันทะดีนะไม่ใช่กามฉันทะไม่ดีอีกสักวรรคหนึ่งของท่านคงจื้อเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติดั้งเดิมคล้ายคลึงกันแต่เพราะสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอบรมต่างกันจึงทำให้แต่ละคนแตกต่างกันมากขึ้นทุกทีจึงตอกย้ำไปใหญ่เลยชัดไหมล่ะ
1: ค่ะ
2: ธรรมชาติดั้งเดิมคล้ายคลึงกันเนี่ยอันนี้ต้องเปรียบเทียบนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ชัดเจนที่สุดเลยเรื่องอะไรรู้ไหมน้องอมสิน
1: เรื่องอะไรคะอาจารย์คะ
2: เรื่องนกไงนกแข็งเต้าสองตัวที่มันเป็นนกฝาแฝดอะ
1: ค่ะ
2: นกฝาแฝดอะมันเกิดมาพร้อมกันฝาแฝดมันก็ต้องจริงอะมันออกมาเวลาเดียวกันเนี่ยหมอดูยังไงก็ต้องบอกว่ามันคล้ายกันไงใช่ไหมเหมือนอาจารย์ก็มีลูกเหมือนกันฝาแฝดเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนจะเป๊ะนะ
1: ค่ะ
2: หน้าตาก็อาจจะคล้ายกันแต่ว่านิสัยอะไรต่ออะไรแต่มันจะไปทำนองเดียวกันแค่นะเพราะนะพุทธเนี่ยมีธรรมชาติดั้งเดิมคล้ายคลึงกันน
1: ี
2: ่หมายถึงดั้งเดิมนะของมนุษย์ทุกคนเลยนะดั้งเดิมเลยแต่เพราะสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอบรมต่างกันที่ทำให้แต่ละคนแตกต่างกันมากขึ้นทุกทีนกแข็งเจ้าที่พระเจ้าท่านเล่าเนี่ยก็คือหมายถึงว่านกเนี่ยมันเป็นฝาแฝดแล้วเผอิญวันดีคืนดีพ่อแม่มันไปหากินแล้วมันโดนพายุพัดเนี่ยมันก็ตกไปในน้ำไอ้ตัวหนึ่งมันก็ลอยไปอยู่ถ้ำฤาษี
1: อ
2: ีกตัวหนึ่งไปอยู่ถ้ำโจรไอ้ถ้ำฤาษีเนี่ยก็ฤาษีก็สวดมนต์ไหว้พระอะไรเช้าสายบ่ายเย็นไอ้นกตัวนี้ก็จำได้หมดแล้วเห็นฤาษีกินผลไม้นี่ก็กินผลไม้ตามจิตใจมันก็คล้อยไปทางฤาษีไงส่วนอีกตัวหนึ่งมันไปอยู่ในดงโจรจิตใจมันก็ห้าวหาญเหมือนโจรเอ้ยวันนี้ไปปล้นยังวันนี้ได้ยังวันนี้ฆ่าคนกี่ศพอะไรอย่างนกมันก็แว่วอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้วันหนึ่งก็มีพระราชาเขาหลงทางมาเขาก็ไปเจอไอ้นกดวงโจรเนี่ยพระราชามาแล้วพระราชามาแล้วปล้นเลยพระราชามาแล้วปล้นเลยนกจำได้โจรมันก็มาปล้นพระราชาขี่ไปก็ไปเจอที่ถ้ำก็ไปเจอนกไอ้แข็งเจ้าอีกตัวนึงอ่
1: ะ
2: เหมือนกันเป๊ะเลยพระราชามาแล้วเชิญพักก่อนดื่มน้ำดื่มท่าก่อนพระราชามาเชิญพักก่อนก่อนพระราชาก็บอกเออทำไมนกสองตัวเนี่ยฤาษีก็เล่าให้ฟังว่าไอ้นกเนี่ยพ่อแม่เดียวกันนั่นแหละแต่อีกตัวเนี่ยมาตกในดงโจรอีกตัวเนี่ยมาตกในถ้ำฤาษีนี่แหละที่สายสันดานมันถึงต่างกัน
1: ค่ะ
2: น้อมสินว่าจริงมากเรื่องนี้
1: จริงค่ะ
2: อ้าวก็ดูแต่ละคนเด็กนี่เนี่ยไปโทษโรงเรียนไม่ได้นะ
1: ค่ะ
2: มันเกิดจาก พ่อแม่นะ
1: ใช่ค่ะ
2: เคยอ่านหนังสือไหมที่เขาบอกว่ากว่าจะถึงอนุบาลก็สายจะแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เพราะอะไรเพราะก้านสมองหรือความจำความอะไรต่างๆเนี่ยพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยเด็กมัน 2-3 ขวบไปแล้วอ่ะพ่อแม่มันใส่ไป 2-3 ปีแล้วอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: มันก็จำแม่นดิเหมือนไอ้นกแ
1: ค่
2: จำแม่นดิใช่ไหมพ่อแม่ตีกันทะเลาะกันพ่อแม่ตบกันพ่อแม่เมาแม่เล่นการพนันมันก็จะจำอ่ะจำหมดว่าพ่อแม่เป็นยังไงพอไปโรงเรียนเนี่ยมันเป็นไงคราวนี้ก็ไปออกอาการไงนานไปแล้ว20-30 ปีมาถ้าลูกยังเล็กๆอาจารย์ครูคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียนโอ้โหปากจัดนะดูเลยด่าเก่งเขาก็เชิญพ่อแม่มาไงว่าโอ้ลูกคุณเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะมาด่าพ่อด่าแม่อะไรต่ออะไรในที่สุดพ่อกับแม่ไหนมันอยู่ไหนอีแล้วก็พ่อแม่ก็ออกอาการเหมือนเด็กนั่นเลยว่าเท่านี้ได้ไงอยู่ๆครูก็บอกครูเข้าใจแล้วทำไมเด็กมันเป็นอย่างนี
1: ้
2: เป็นเพราะอะไรล่ะเพราะเด็กมันเห็นเหตุการณ์นี้ทุกวันทุกวันไงใช่ไหม
1: ก็จะ
2: มันซ
1: ึ
2: มซับซึมซับอะไรไปเรื่อยๆไงเคยสังเกตไหมเวลาเราไปวัดไปวามันจะมีหมามามาตีฟังพระเทศมาหมอบอยู่ใต้ธรรมาสอะไรเคยเห็นไหม
1: ค่ะ
2: นั่นแหละมันชินนะชินนะเรื่องนี้มันก็ไปตรงในพุทธศาสนามันมีจากคนหนึ่งชื่ออะไรเรียกยากโกตุหริตอะไรเนี่ยมากับเมียแล้วลูกก็ตายเมียตายแล้วก็หิวข้าวครับไปเห็นพระเอาข้าวให้หมากินก็อิจฉาหมาโอ้ยมันยังงู้นอย่างเงี้ยพอตายไปเกิดเป็นหมาเลย พอเกิดเป็นหมาก็อยู่แถวนั้นพอเอิญไอ้นี่มันโชคดีไงไปอยู่ใกล้ๆกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอ่ะก็ขับปิ่นโตทุกวันทุกวันทุกวันพอพระปัจเจกพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็หอนตามพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยจนขาดใจตายก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นโคสกะเทพพบุตรไงเกิดเป็นเทพพบุตรเลยนะเนี่ยสุนัขนี่แหละเสร็จแล้วพอจากบทจากเทวดาลงมาก็กลายเป็นเศรษฐีอีกอ่ะเห็นไหมล่
1: ะ
2: เรื่องนี้ยาวนะยาวในพุทธศาสนาพอลงมาเนี่ยไอ้เศรษฐีในเมืองนี่ก็พยายามจะฆ่าไอ้โคสกะนี่ให้ได้เพราะลูกตัวเองจะได้เป็นเศรษฐีใหญ่เกิดวันนั้นเวลานั้นหมอดูอ่ะฆ่ายังไงก็ไม่ตายเป็นสิบรอบอ่
1: ะ
2: นึกถึงคนเนี่ยที่ไปไล่ยิงเขาแล้วเขายังไงเขาก็ไม่ตายอ่ะเนี่ยสังเกตไหม
1: ค่ะ
2: เพราะดวงยาตาเขาทำบุญมาไม่เหมือนกันมันอย่าไปแข่งไม่ได้โคสกาเทพประบุตอนหลังก็เป็นมหาเศรษฐีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นก็อย่าไปดูถูกสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเจอก็หลีกได้ก็หลีกอย่าไปชนมันก็ตายเดี๋ยวจะบาปก็ไปอีกเนี่ยมนุษย์นี่มีธรรมชาติดั้งเดิมคล้ายคลึงกันแต่เพราะสิ่งแวดล้อมอันนี้ถ้าเกิดเราฟังตรงนี้แล้วเนี่ยน้อมสินรู้ไหมว่าสังคมเราควรจะทำไงจ
1: ะ
2: ทำแวดล้อมให้มันดีสิทำไมทำแวดล้อมให้ดีเพราะว่าพอสิ่งแวดล้อมมันดีเจริญเพราะเขาทำสิ่งแวดล้อมให้มันดีเช่นกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายจริงป่ะ
1: จริงค่ะ
2: มีวินัยก็ต้องมีวินัยแล้วไม่มีวินัยมันก็โอ้โหพระท่านบอกว่าคนไม่มีวินัยเหมือนวัวควายไม่มีคอกอ่ะใช่ไหมมันมั่วเลยก็ดูพวกเราก็ได้ดูขับรถทุกวันนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วไปดูประเทศที่เขาเจริญเขาก็มีหลักมีการมีแนวมีอะไรต่างๆก่อนเนี้ย
1: ค่ะ
2: จะบอกว่าเฮ้ยเอาโทษถึงตายเอาโทษถึงเนี่ยมันก็ตายกันทั้งประเทศอ่ะคิดว่างั้น
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันไม่เริ่มต้นจากบ้านไงใช่ไหม
1: ใช่
2: ไม่เริ่มต้นจากบ้านไม่เริ่มต้นพอบ้านเสร็จแล้วบ้านเนี่ยต้องสร้างวินัยมาให้โรงเรียนให้แค่ความรู้นะครูบาอาจารย์จะมาใช้ไม่เร็วตีแล้วก็สร้างวินัยเหมือนสมัยก่อนก็ยากตีก็โดนไล่ออกอีกอะใช่ไหมครูนะไม่ใช่นักเรียน
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมเพราะนั้นโอมากก็เหมือนทำร้ายเด็กอะใช่ไหมเคยได้ยินไหมพ่อแม่รังแกฉันเนี่ย
1: เคยค่ะอาจารย์ค่ะ
2: มันมีนิทานเยอะแยะไปพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยนิทานแบบไทยๆก็มีจีนๆก็มีที่พ่อแม่เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีอ่
1: ะ
2: เลี้ยงดีให้ทุกอย่างอ่ะก็กลายเป็นรังแกเขานะก็โตขึ้นมาก้าวร้าวดุดันแล้วก็เขาไม่ฟังเสียงใครเลยอ่
1: ะ
2: เพราะเขาได้พิมพ์เขียวมาจากพ่อแม่เขาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ไอเด็กที่มีปัญหาทั้งนั้นแหละทั้งว่ามันมาจากครอบครัวถ้ามันไม่มีครอบครัวมันจะพูดภาษาได้ไงมันจะมาเรียนหนังสือได้ไงมันจะใครจะพามันมาโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวจริงป่ะ
1: จริงค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยแล้วกลับไปหาศาสนาพุทธพระเจ้าสอนอะไรนะสิงคละกะสูตรเนี่ยเคยได้ยินไหมที่ทิศทั้งหกอ่ะ
1: ค่ะ
2: เค กิดมาเจอพระอาทิตย์ผู้เจ้าของพระอาทิตย์นั่นแหละก็คือพ่อแม่เกิดมาเจอพ่อแม่ก่อนใช่ไหมที่ตะวันออกใช่ไหม
1: ค่ะ
2: พอไปโรงเรียนเจอใครเจอครูเจอเพื่อนเมียมาข้างหลังพอไปทำงานก็มีลูกน้องมีลูกพี่เจ้านายอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยเรือพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านก็อยู่ทิศเหนือเราไปก็จะมีอยู่เนี่ยห้าหกทิศถ้าคนไทยเราเนี่ยมันจะไปเรื่องมากเลยนะสิงคลกะสูตรเนี่ยพระสูตรเดียวแล้วพระเจ้าบอกไว้หมดเลยนะว่าคุณเป็นพ่อคุณแม่คุณคุณต้องทำอะไรกับลูกแล้วลูกจะต้องทำอะไรกับพ่อแม่ลองไปอ่านดูครับมันจะมีอยู่ห้าหัวข้ออาจารย์ก็ใช้บ่อยมาก่อนออกทีวีออกรายการวิทยุนี่ก็เล่าให้ฟังบ่อยอันนี้ถ้าทำได้เนี่ยมันจะช่วยสังคมได้เยอะน
1: ะ
2: แต่ถ้าปล่อยบอกให้เป็นหน้าที่ตำรวจเป็นหน้าที่ศาลเป็นหน้าที่ครูบาอาจารย์อุ้งเบ่งออกมาแล้วจับยัดโรงเรียนไม่ใช่นะหน้าที่จริงๆคือพ่อแม่นะ
1: ค
2: ่ะปั๊มเขาออกมาต้องดูแลเขาให้ดีต้องปั้นให้ดีไหนช่างปั้นเขาปั้นรูปเหมือนเขายังทำให้เหมือนทำให้ดีเลยใช่ไหม
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่เหมือนเนี่ยไม่ได้นะต้องทำให้ดีอย่างงี้อย่างเงี้ยเพราะเราปั้นคนมาเราก็อยากให้ทุกคนเป็นคนดีนั่นแหละใช่ไหมล่ะน้องอามสิน
1: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะ
2: เป็นไงของท่านคงจื้อทราบซึ้งไหม
1: วันนี้ได้ข้อคิดหลายอย่างเลยนะคะอาจารย์คะก
2: ็
1: ทราบซึ้งเลยค่ะก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะอาจารย์ที่วันนี้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาให้เราได้ฟังกันหลายหัวข้อเลยนะคะก็มีหลายตัวอย่างเลยด้วยกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพลตรีหลักแก้วอมมะโรสดค่ะที่ได้มาเล่าเรื่องราวนะคะข้อคิดดีๆให้กับเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวลักษณ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง91สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.RTARF.MI.TH จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

วัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของฝั่งรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ 6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม่วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทอคสครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยการฐานพัฒนากองการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาภวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตาม

็ไม่มีการศึกษาเลยมันฟังอะไรไม่ได้แล้วไอ้การตีปริศนาตรงนั้นมันต้องคนฉลาดตีฮะไม่มีคุณวุฒิที่ตีไม่ออกแล้วฮะไม่มีทางเลยมันต้องโง่ๆเพราะมันเป็นงานโง่เง่าและคุณวุฒิตรงนี้ต้องเสริมเพิ่มเสมออย่าหยุดนะอย่าหยุดหยุดเมื่อไหร่เขาทันเขาชนเขาข้ามเขาเลยแล้วเขานอกรอบที่บอกคุณวุฒินี่หยุดไม่ได้เลยและคุณวุฒิต้องเพิ่มเสมอต้องดีไม่ใช่ดวงต้องเก่งไม่ใช่โกงก็รอดเหมือนกันนะคนน่ะแต่ไม่รอดไม่นานเดี๋ยวฮะสามารถหรือสามารถบางคนก็เอาสามารถเพื่อรอดแต่สามารถมันรอดไม่นานมารยาทหรือมารยาเป็นไงไปฟังเทศน์มั้ยไม่ค่อยว่างเลยไปหน่อยน่ะปวดรอบเดือนจังวันนี้นะพอข้างหน้าละฮะจะปวดอะไรคือพวกนี้ก็เขาอาจารย์ใช่ไหมมีมารยาตลอดรอดได้ดีได้เพราะมารยาเลี่ยงได้เพราะมารยาแต่จริงๆแล้วมารยามันสู้มารยาทไม่ได้เรามีมารยาททำงานตรงเวลาทำงานตามเวลาทำงานตามหน้าที่เอื้อเฟื้อเจริญเรามีมารยาทไม่การไม่เอารัดเอาเปรียบคนมารยาก็ได้เหมือนกันมันก็สบายชั่วคราวนะเดี๋ยวร้อนหน่อยเดี๋ยวเย็นๆหน่อยค่อยๆออกไปเลยโอ้โหร้อนไม่ไหววันนี้ปวดหัวจังเลยเขาก็ไปทำมันโครมไอ้พวกมารยาก็แสดงร้อนจะตายโอ้ยหิวจะตายจะไปฟังเทศทำไมจะไปประชุมทำไมจะไปทำอะไรหิวจะตายเดี๋ยวให้อิ่มซะก่อนพออิ่มเสร็จแล้วอิ่มจะตายไปเดี๋ยวให้หายโอ้โหอิ่มแล้วง่วงจะตายคุณเผาเลยคนนี้นะคุณจะแจงเผาได้มันจะตายแล้วนะคนจะตายนี่เข้าโครมาแล้วคุณเผาได้เลยเลิกคบกันมาไปเลยคนลงโครมาขนาดนี้ใช้ไม่ได้นี่คือมารยาทแล้วคนอยู่กันต้องมีมารยาทคุณวุฒิเนี่ยมันสำคัญมันเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราหยุดไม่ได้นะการศึกษาที่ได้บอกพระทีแล้วขึ้นชื่อว่าวิชาต้องศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าอย่าพึงใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาชีวิตและเวลาคือปัญหาให้จำนวนจะใช้วิชาใดต้องเข้าใจในเหตุผลทำอะไรถูกใจคนนั่นแหละผลของวิชาเราทำให้มันถูกใจคนมันต้องทำให้ถูกใจวิชาเนี่ยเรียนไปศึกษาทุกอย่างไปชีวิตและเวลาเป็นปัญหาให้ผจญไม่ใช่จำนวนเป็นปัญหาให้ผจญจะเป็นยอดพร้อมจะใช้วิชาใดต้องเข้าใจในเหตุผลวิชามันแต่ละวิชามันหลากหลายแต่มันจะต้องเอามารวมกันหนึ่งเดียวไม่มีแล้วพุทธเจ้าเรียน18วิชาที่ถ่ายก็อย่างน้อยก็ต้อง18วิชาที่เราเรียนมาเข้าใจกระบวนวิชาแล้ว18วิชาต้องเรียนครบนะอย่านึกว่าไม่สำคัญวันหนึ่งมันต้องสำคัญแน่นอนนั่นในเรื่องของคุณวุฒิเนี่ยอย่าประมาทเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยอยากจะอยู่ดีอยากจะพัฒนาชีวิตคุณวุฒิต้องพัฒนาคุณภาพคุณวุฒิแปลว่าเรียนจำคุณภาพแปลว่าทำเป็นเรียนก็เรียนให้จำทำก็ทำให้เป็นเดี๋ยวนี้เขามีวิชาสปชนะเด็กครับวิชาทำให้เป็นเรียกสปชแล้วถ้าเราเรียนเนี่ยเรียนจำก็ต้องทำให้เป็นแล้วระดับการเรียนเนี่ยก็แบ่งให้จำไว้เป็นสูตรสำหรับปฏิบัติตัวเองเมื่อคะแนนตกออกมาแล้วด้วยความพยายามของเราเต็มที่แล้วหรือต่อไปลูกหลานถ้ามันไม่ดีนะฮะให้จำเป็นสูตรไว้ปัญญาดีเรียนวิชาการปัญญาด้านเรียนวิชาชีพปัญญาดีเรียนจำเป็นนักวิชาการเป็นนักบริหารปัญญาด้านทำให้เป็นสูงเหมือนกันและอย่าไปเกี่ยงว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงไอ้ถ้าเรียนวิชาไม่ได้แล้วนะเรียนวิชาไม่จำแล้วเนี่ยมูไปคำให้เป็นเนี่ยมันไม่เจริญก้าวหน้าไม่เอาทั้งสองอย่างนะเรียนก็ไม่เรียนให้จำเรียนเมื่อเรียนไม่จำแล้วก็ไม่หาทางคำให้เป็นทุกอย่างนั้นแล้วแต่คำมันเริ่มคำไปคำมามันก็ทำเป็นนะทำเป็นมันก็กลายเป็นอะไรมีประสบการณ์เป็น experience ต่อไปก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและช่ำชองเป็น skill นั่นที่เราในระดับของเรานี่นะเป็นระดับแค่เรียนจำทำเป็นแต่ยังไม่ถึง skill ยังไม่ถึงผู้เชี่ยวชาญนั่นเราจะต้องมาสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญและท่านทั้งหลายสังเกตดู
สุดยอดของคนนั้นมันวิชาเดียวมันจะเชื่อเชี่ยวชาญวิชาเดียวเท่านั้นศิลปินแห่งชาติมีใครมันหลากหลายไหมก็แขนงเดียวของโลกเขาแขนงเดียวเพราะนั้นเรื่องคุณภาพนี้จะต้องพัฒนาต้องมาตรวจสอบคุณภาพว่าเรามีคุณภาพตรงเขาไหมสู้เขาได้ไหมถ้าไม่ได้พัฒนาหรือหาทิศทางของเรามันถ้าไม่รู้จักตัวเองไม่สำรวจคุณภาพตัวเองการไม่รู้จักชีวิตตัวเองนั้นไปไม่รอดไปไม่รอดนั่นต้องรู้ด้วยว่าเราชำนาญอะไรได้บางทีนะอย่าหลงอย่าหลงมีคนบอกเจ้าคุณน่าจะศึกไปทำรายการทีวีเพื่อจะรวยๆเพื่อจะได้อะไรเป็นนักจัดรายการชื่อดังเฮ้ยตอนนี้ก็ดังอยู่เป็นพระในจำนวนมันน้อยไปจนแค่300,000กว่าโอกาสมันก็มากกว่าทางโลกเขาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้คนไทยเท่าไหร่60 ล้านคนแล้วอยู่เป็นพระเนี่ยนะพระแก่ส่วนหนึ่งเนรอีกส่วนหนึ่งโอกาสที่เราจะดูเด่นมันก็ผมท่านหน้าตานี้ถ้าดูเป็นพระก็ดูหล่อดีนะถ้าเป็นคารวะขี้เละเป็นบ้าเลยใช่ไหมหน้าตาอย่างเงี้ยนะฮะคารวะเขาโอ้โหคารวะเขาเราเด็กเดี๋ยวนี้รูปร่างหล่อนะเพราะมันกินนะมันกินอาหารเหมือนกันใช่ไหมประมาณนี้เหมือนกันหมดใช่ไหมรูปร่างจะหล่อตาจะคมไอ้เรามันคนโบราณใช่ไหมรูปร่างกายเป็นคนรูปร่างแปลกเจอหูกลางๆหน้ากะเด็กสมัยนี้มันไม่มีถ้าเราคิดเอ๊ะเราหลงทางเราก็วิบัติขัดสนเพราะนั้นบางทีอย่าหลงทางต้องเขาเราถ้าไม่รู้จักตัวเองนะทำอะไรไปไม่รอดทิศทางตัวเองไปไม่รอดคุณประโยชน์เมื่อมีคุณภาพทำอะไรแล้วก็คนมีคุณภาพทำอะไรมันก็ประสบความสำเร็จอย่าลืมกระจายคุณประโยชน์นับแต่เรื่องการบุญการกุศลคุณประโยชน์สำคัญที่สุดกินคนเดียวไม่มีความสุขนะถ้าเขาไม่มีกินเรามีข้าวมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่แต่เรามานั่งกินคนเดียวเจ้าบอกกินคนเดียวไม่มีความสุขในกาศีลปฏิสุขมันต้องแบ่งกันกินถึงจะมีความสุขและถ้าเขาไม่มีกินและเรามีกินเขาจะขอเราเขาขอแล้วเราไม่ให้เขาจะปล้นใช่ไหมและเขาจะกวนเรานั่นเกิดเป็นคนเนี่ยต้องไปเป็นคุณประโยชน์ที่ได้บอกว่าต้องให้แม้กระทั่งผีเนี่ยนะที่ตายไปที่วิญญาณเกี่ยวข้องและไอ้ผีตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยมายุ่งกับเราผีตัวที่เป็นญาติเราที่เกี่ยวพันกับเรามันจะมาขอเราถ้าเราไม่กลัวน้ำอุทิศกุศลเลยนะไปไม่รอดเดี๋ยวขับรถไปนะโผล่พวดเข้ามาแล้วทำไงท่านสายเหยียบเบรกแปดโลมเขาไม่เคยกรดน้ำไม่เคยทำบุญกุศลเลยนั่นให้คุณประโยชน์นั้นต้องให้ทั่วค่อยๆจะขยายจากใกล้ตัวออกไปสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ให้มันนะมันก็ไม่อยู่กับเรามันก็ไม่รักเราและมันก็รบกวนเรานั่นคนวิญญาณทั้งหลายนั้นต้องบำเพ็ญร่วมนั่นในบริษัทของเราก็จึงมีอะไรมีรายการกุศลมากมายใช่ไหมเขาขอต้องให้เพราะถ้าไม่ให้ปล้นเขาต้องปล้นแน่นอนแล้วพระเวสสันดรท่านจริงให้เขาขอแล้วต้องให้ถ้าไม่ให้เขาอดอยากเขาปล้นนะนั่นก็คือหลักการที่แท้จริงเพราะคุณประโยชน์ตัวนี้มันจะกระจายชื่อเสียงและความรักและคุณประโยชน์ตรงนี้ก็คือตั้งแต่ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และคุณธรรมต้องมีประจำตัวเสมอเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเก่งกรรมกรอย่าให้อ่อนกรรมฐานแก่กรรมกรตึงกรรมกรอย่าให้หย่อนกรรมฐานกระจอกงอกง่อยเพราะไม่ได้ศึกษาวิถีชีวิตของคนถ้าท่านทลายสังเกตนะให้สังเกตชีวิตเขาจะต้องมีคุณสมบัติคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณธรรมเขาจะมีครบแล้วแล้วมันถึงจะอยู่ได้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ณขณะนี้นะการมุ่งการเมืองการมุ่งก็ต้องมาหาท่านครับไปเป็นประธานหน่อยไปลดน้ำสังหน่อยในการมุ่งใช่ไหมพาลูกเข้าโรงเรียนหน่อยนี่เรื่องในบ้านการเมืองก็ต้องมาบอกลาบกลับไปให้ไปซัพพอร์ตพรรคนู้นพรรคนี้ใช่ไหมนี่ก็คือมันเป็นคุณประโยชน์เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้อยู่ไม่ได้หรอกไม่มีทางอยู่ได้เลยและตรงนี้ขอให้ถือว่าชีวิตเป็นความดีเป็นเรื่องของการพัฒนาในปัจจุบันอยู่ดีอย่างมีคุณสุดท้ายเราก็ต้องตายและไปดีต้องมี
้องตายทุกคนเอาทุนที่ไหนก็คือคุณ5ประการเนี่ยมันจะเป็นทุนติดตัวเราเวลาเราจะต้องบ่มอาชีพเรากินไปเนี่ยกราบกินไปเนี่ยท่านทั้งหลายดูพอจะแต่งตัวสวยเนี่ยกากเยอะไปหมดพอรูปจะสวยนะต้องสางผมกากที่ร่วงเอาทิ้งต้องเขียนนู่นเขียนนี่พอจะสวยเนี่ยกากเยอะแล้วเดี๋ยวกลับไปก็ต้องซักเสื้อผ้าอาภรณ์ซักกากสวยเพื่ออะไรดูตัวเองสวยคนอื่นดูสวยแล้วมันอยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงไหนเลยกลิ่นหอมน้ำอบน้ำหอมอะไรต่ออะไรฟุ้งไปหมดแต่ก็กากเยอะอาหารอร่อยอาหารยิ่งเห็นชัดเจนกากเยอะสัมผัสนะเป็นสามีภรรยากันก็กากเยอะใช่ไหมกากเยอะพอได้อะไรพอได้รสนะก็ทิ้งกากทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับอาหารเวลาจะกินก็เวลาหิวก็โอ้โหติดไม้ติดมืออร่อยปลาปลาเจ้าอร่อยหอมไปหมดเวลากินอื่นแล้วไงเหม็นว่ะเรื่องทุกอย่างในโลกก็จะเป็นอย่างคนให้รู้ว่าคนเราเนี่ยมันมีแต่กากเขาเรียกกากกามารมณ์รูปเสียงกลิ่นอาหารสัมผัสเป็นกามารมณ์มันมีกากมากแต่มีอะไรมีวิตามินน้อยกว่าจะกลั่นมาเป็นวิตามินคือความสุขใจของเราจะดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นกินอาหารสัมผัสมีวิตามินนิดเดียวบางทีก็เกิดปัญหาวุ่นวายเกิดกามารมณ์มันวุ่นวายเพราะกากมันมากรสมันน้อยแต่ธรรมารมณ์กากน้อยนะวิตามินมากธรรมารมณ์ในท่านทั้งหลายไม่ต้องเนี่ยการคุยกันเนี่ยไม่ต้องเขามีกากเลยนะท่านทั้งหลายลองฟังเพลงสิฮะต้องมีวิทยุต้องมีแล้วคาราโอเกะจะต้องมีนักร้องมาเต้นขยโยขยโยท่านทั้งหลายก็ต้องออกเสียงเมื่อพอเสร็จแล้วพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมกากอะไรเต็มไปหมดทั้งกากข้าวกากของการแต่งเนื้อแต่งตัวทุกอย่างเก็บกันอีก 2-3 วันดนตรีพอจะตั้งเนี่ยเตรียมกันมาเป็นนะเป็นเดือนๆแสดง3ชั่วโมงเสร็จแล้วเก็บกันอีก 2-3 วันเหลือแต่กากสังคมปัจจุบันนี้มันจึงมีกากเยอะมันจึงมีกากเยอะเราก็มาทำสิ่งซึ่งเป็นธรรมารมณ์ไม่ให้มันเหลือกากมันจะไม่เหลือกากเลยคืออะไรเอาบาปเป็นทุนเอาบุญเป็นกำไรคือเอาตัวเรานี่แหละตัวเราที่เกิดมานี่แหละอ้าวกินกามารมณ์ซะอาทิตย์หนึ่งมาทำธรรมารมณ์ซิสุกหนึ่งสุกหนึ่งก็แค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมไม่ถึงชั่วโมงก็เริ่มอึดอัดนะสมัยใหม่อึดอัดนะพอสวดมนต์นี่มันไม่มันนะมันไม่มันสวดมาเป็นไงก็อย่างนั้นอย่างนั้นเรายังไม่คุ้นถึงธรรมารมณ์ที่มีรสอร่อยแล้วมันจะอร่อยนานท่านทั้งหลายลองดูเห็นรูปสวยถ้าอยากเห็นอีกเป็นไงถูกไหมฮะท่านโทษมีแฟนแฟนมีเมียยังแต่งงานแล้วงานยังใช้พระวันไหนคุณใช้พระวันไหนใช้พระวันไหนพาเลยอ่ะพาหนีเลยอ่ะฮะไม่แต่งพิธีสงฆ์มีไหมแต่แบบจีนใช่ไหมอ๋อแบบจีนพระไม่ต้องกินเจ้ากินใช่ไหมนี่ตอนอยากเห็นหน้าแฟนเป็นไงทรมานไหมทรมานใช่ไหมอยากตอนตะก่อนอยากเห็นหน้าแฟนทรมานเดี๋ยวนี้เห็นเขาแล้วทรมานเชิญโทรศัพท์ไปด้วยก็เขาเอาแฟนมาประจานกันเป็นคนที่วัดฉันมีเทปฉันยืนยันได้ให้เรื่องทำผัวเมียเขาทะเลาะกันนี่ถนัดพระถนัดนะเฮ้ยหลวงพ่อผมพาแฟนมากราบไอ้อ้าววันซืนไม่ใช่คนนี้นี่หว่าพ่อก็รอเลยกลับไปผู้หญิงนะแม่สีเรือนกลายเป็นแม่สีเรือนทะเลาะกันกับตายนะไอ้ลูกศิษย์ก็มาหลวงพ่อแต่หลังจะเล่นชิบหายอย่างนี้นะกลับไปบ้านนะผมก็เมียทะเลาะกันจะใจหายนะลุงพ่อเล่นบ้าๆล้อบ้าๆอย่างนี้ไม่เอานะขอห้ามเดี๋ยวมันจะแย่อะไรต่างๆแย่ให้ผัวเมียทะเลาะกันหาทายเขารักนั่นเวลาเราอยากจะทรมานเพราะมันเป็นกรรมอยากฟังทรมานนะทรมานเด็กๆมันไปเข้าแถวกันเลย
ที่เบิร์ดจะเล่นที่มอสจะเล่นใช่ไหมที่อะไรต่ออะไรก็จะเล่นนะที่โยงเงี้ยใช่ไหมพอทรมานไปเข้าแถวก็นับวันนับคืนจะมีเมื่อไหร่ทรมานและดูแล้วนะต่อไปเมื่อนึกถึงอีกทรมานกลิ่นเหมือนกันอยากดมอาหารไปกินที่ไหนที่ไหนแล้วถ้านึกถึงที่นั่นอีกเนี่ยอยากและทรมานเรื่องของรูปเสียงกลิ่นอาหารสัมผัสทำแล้วได้รับรสเข้ามาแล้วนอกจากอยากเยอะนึกขึ้นมาอีกสุขใจเกิดเป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขแต่ธรรมารมณ์เรื่องบุญกุศลซึ่งขอให้ท่านตัดคำว่าทานเรื่องบุญกุศลที่ท่านสลายกำลังทำนึกขึ้นมาทีไรเราจะเกิดความอิ่มทุกทีนี่คือรสที่ประหลาดของธรรมารมณ์เมื่อธรรมารมณ์เนี่ยนึกขึ้นมาแล้วมันอิ่มมันไม่เกิดความทุกข์ทรมานมันใช่ความอิ่มเพราะมันเป็นทิพย์มันไม่ใช่รสทิพย์มันเป็นรสทิพย์นั่นเรื่องบุญกุศลนี่เราต้องทำเสมอนะทำให้มันสม่ำเสมอจะรู้สึกว่าคุณศีลชินธรรมคุณศีลหมายความว่าแม้รักษาศีลแล้วมันบางคนอึดอัดนะเจอหมาไม่ได้เตะหมาอึดอัดเห็นมันแล้วมันเคยเตะอึดอัดพอรักษาศีลอึดอัดใช่ไหมเคยเป็นคนขี้โกงเพราะเขาให้รักษาศีลอึดอัดเคยเป็นคนเจ้าชู้เพราะเขาบอกว่าให้รักษาศีลอึดอัดเป็นคนโกหกตลกกินเป็นออนคอนคอร์ดเพราะเขาบอกว่าตลกกินไม่ดีตลกกินรู้จักใช่ไหมตลกอะไรตลกใช่เจ๊ตลกนะฮะตลกใช่ไหมเขาบอกไม่ดีนะฮะเราก็รู้สึกอึดอัดนั่นตลกกินปิ้นป้อนคอนคอร์ดโกหกตลกกินปิ้นป้อนคอนคอร์ดเขาบอกพระเจ้าบอกไม่ดีแต่พอเราจะทำเขาแล้วเนี่ยอึดอัดใช่ไหมเล่ายาปราบปิ้งเป็นตัวทำลายสมองเราเคยชินกับมันเราเคยเรียนเป็นด็อกเตอร์ไปเรียนจบปริญญาตรีโทเอกเราก็ทำลายความรู้เราทุกวันเราทำลายความรู้ตัวเองทุกวันแล้วมันทำลายจริงๆนะขวดเดียวนี่นะฮะคุณเรียนมา20ปีเนี่ยมันจะหมดไปเลยมันจะหมดไปเลยนี่คือผลที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งเสพติดมันจะหมดไปเลยฮะความรู้มันจะหมดไปเลยแล้วพอมันจะฟื้นคืนมาได้เนี่ยประสาทมันไม่ค่อยฟื้นกินเข้าไปมันไม่ค่อยฟื้นนะนั่นก็ที่บอกห้ามปรึกษาคนที่ติดยาเสพติดคือห้ามเอาคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยมาเป็นเสนาธิการเป็นที่ปรึกษาเพราะเรากำลังจะอะไรจะดำเนินไปสู่ความฉิบหายหายวอดถ้าเอาคนติดยาเสพติดมาเป็นที่ปรึกษาจะเป็นที่ปรึกษาครอบครัวนะหรือครอบครองหรือการบริหารธุรกิจประเทศชาติต่างๆถ้าคุณกินเหล้าซะแล้ววันนี้คนนี้กินเหล้าคืนนี้ถึงมีงานถึงมีงานประชุมขอความคิดเห็นวางแผนการคุณต้องหยุด3วันให้สมองคืนไม่งั้นเสร็จแล้วทุกอย่างผิดพลาดตาก็สั้นความรู้ก็หายแต่ถ้าเราเกิดให้เนี่ยนะพอให้รักษาศีลเราไม่คุ้นศีลนะหมายรักษาศีลนั้นมันอึดอัดแต่ความจริงรักษาศีลนั้นถ้ามันคุ้นศีลสบายชินธรรมคือธรรมอารมณ์เนี่ยชินกับเขาแล้วเราจะมีความสุขนั่นในเรื่องของในวันนี้ก็ขอคุยต่อทั้งหลายว่าในการพัฒนาชีวิตในการมองชีวิตที่เราจะไม่รู้สึกว่าน้อยใจและไม่อิจฉาริษยาเราต้องมองในมุมที่มีความชัดเจนเขาเรียกวิสัยธรรมไม่เช่นนั้นเราก็จะเกิดความอิจฉาริษยานะและเมื่อเราจะพัฒนาตรงนี้นะถ้าเราจะพัฒนาเราจะพัฒนาอย่างไรพระเจ้ามีวิธีอย่างไรวันศุกร์หน้าเรามาคุยกันเดี๋ยวศุกร์หน้าเราจะไม่ได้มาเราจะส่งพระมานะเพราะวันศุกร์หน้าจะเป็นบรรยายรุ่นสมเด็จย่าที่โรงพยาบาล21เป็นวันคล้ายวันพุทธศักราชสมเด็จย่าวันที่15ก็จะขอให้ไปบรรยายนั่นที่นี่ก็จะมีพระมาแทนอาจจะบรรยายไม่ดีเท่านี้นะฮะก็แต่ถ้าเท่าไหร่ก็จริงๆอันนี้บอกทุกคนเพราะถ้าเอาองค์ที่ดีมาเราก็จ่อยเดิมคนเรามันต้องเข้าใจใช่ไหมอยากสูงก็ไปยืนใกล้ๆคนเตี้ยสิคุณใช่ไหมอยากขาวก็หาคนดำๆไปยืนนะอยากหล่อก็หาคนขี้เหร่ไปยืนมันต้องรู้ด้วยว่าเราควรจะทำไงถึงจะเด่นใช่ไหมถ้าอยากดังก็ไปส่งใครมาก็ไอ้ที่ใช่ไหมแต่พระมีคุณภาพพระเจ้าให้ส่งพระที่มีคุณภาพ
มาคุยกันทั้งหลายนะเอาเป็นว่าเป็นทัศนะในวิสัยทัศน์ก็แล้วกันและในวันศุกร์หน้าเนี่ยเราจะเริ่มคุยกันในลักษณะว่าเมื่อคุณสมเมื่อเรารู้จักเรื่องบุญกุศลแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะมาทัศนะแบบนึงฮะซึ่งไม่เหมือนตรงนี้จ้ากว่าที่นี่เขาไม่เปิดเผยใช่ไหมเชฟบินเดนเดนไม่เปิดเผยเลยเอ๊ะคุณบริหารงานยังไงนายเข้าบริหารงานเขาจะไม่บอกคุณหรอกเขามันเป็นซีเครตหรือมันเป็นทริคส่วนตัวของเขามันมีทั้งทริคทั้งแทร็ปใช่ไหมฮะคือมันต้องมีอะไรเลขกลมีกับดักใช่ไหมมันก็ต้องมีเลขกลมีกับดักเนี่ยเหมือนการวางสินค้าเหมือนกันคุณจะซื้อไหมกระดาษชำระลูกคุณไปสุดเลยสุดเลยแต่คุณเดินผ่านอะไรก็ไม่รู้นะให้คุณเห็นซะก่อนใช่ไหมแต่คุณไปซื้อนุ่นกระดาษชำระราคา5 บาท 6 บาทแต่วันใดวันหนึ่งเมื่อคุณจำเป็นจะต้องซื้อสินค้าอย่างคุณจะอ๋อเราผ่านสินค้านี้มาแล้วสินค้าเล็กๆเอาไว้ในไหนสินค้าใหญ่ๆเอาไว้นอกๆนี่มันก็เป็นทริคแต่เป็นทรัพที่จะดักแต่ของอาตมาไม่ใช่เซเว่นอีเลฟเว่นแบบพระพิพิธเมืองทอนนั้นจ้าพอจ้ะอ๋อไม่คืออย่างนี้ฟังแล้วก็ถ้าอัดเทปไปนี่ต้องมาซื้อปกที่นี่นะ

0: สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.เพชรบูรณ์
1: กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีราคาสบายกระเป๋าอยู่ใช่ไหมคะมาที่นี่ได้เลยค่ะมารวยมอเตอร์รถทุกคันผ่านการตรวจสภาพ5ดาวการันตีใบตรวจสภาพจากประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งมอบมั่นใจได้ทุกการใช้งานพิเศษลูกค้าที่รับฟังจากทางวิทยุออกรถวันนี้รับส่วนลดทันที 20,000 บาทลูกค้าเก่ารับส่วนลดไปเลย 10,000 บาทหรือจะแนะนำเพื่อนมาซื้อก็ได้นะรับค่าแนะนํา 5,000 บาทไปเลยมารวยมอเตอร์รับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นหรือขายรถฟรีค่าโอนพร้อมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินนาน1ปีรถกระบะค่างวดเริ่มต้นเพียง 6,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญารถเก๋งค่างวดเริ่มต้นเพียง 4,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญามารวยมอเตอร์รถดีราคาสบายกระเป๋าออกรถง่ายมั่นใจได้ทุกคันสอบถามโทร087-454-6595และ094-624-4665หรือ099-356-5935และทาง Facebook มารวยมอเตอร์รถยนต์มือ2
2: ไม่ต้องตกใจกันค่ะหากได้ยินเสียงนี้นี่คือเสียงแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ที่ส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนภัยและเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีรู้แล้วบอกต่อนะคะ
3: อยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่แต่ไม่รู้ว่าร้านยาหรือคลินิกไหนเข้าร่วมบ้างง่ายๆเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ยื่นใช้สิทธิ์ได้เลยใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ง่ายๆเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
0: 6นาฬิกาเราพบกันที่นี่ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์และเพจ Facebook สวท.เพชรบูรณ์ทุกวันทันข่าวทุกเช้าทันสถานการณ์สถานีข่าวสารเพื่อประชาชนกับรายการเพชรบูรณ์บ้านเรา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรบูรณ์บ้านเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เจอกันเป็นเช้าวันอังคารที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะแรม11ค่ำเดือน9นะคะพรสวรรค์อุทัยวงศ์ดำเนินรายการคุณสันติทิมพูลควบคุมเสียงและ Facebook Live อำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสุวัฒนาพันธ์ภูมิค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทางเพจพระลานและ NBT Connect ค่ะรวมทั้งหอกระจายข่าวเสียงตามสายและวิทยุชุมชนโรงเรียนบ้านตลาดนะคะที่รับสัญญาณของสวท.อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะเช้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจใกล้ตัวบ้างที่สำคัญก็คือมีเรื่องให้พอใจช่วยให้ใจมันชื้นขึ้นนิดๆนะคะนั่นก็คือค่าไฟของงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569นะคะจะปรับลดลงเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์นะคะซึ่งจากเดิมเนี่ย3บาท95สตางค์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงเตือนก่อนนะคะครม.ก็มีไฟเขียวในการขยายเวลาลดภาษี VAT 7% ต่อไปอีก1ปีจนถึง30กันยายนนะคะที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาเดิมนะคะต่อไปอีกนะคะส่วนราคาน้ำมันค่ะนิ่งแต่แพงหลังขึ้นเมื่อตอนต้นเดือนตอนนี้ราคานิ่งนะคะกบน.ก็มีมติในการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล75สตางค์เบนซิน60สตางค์นะคะซึ่งมีผลมาแล้วตั้งแต่วันที่ 22กันยายน2569ค่ะราคาหน้าปั๊มยังไม่รวมภาษีของทางกรุงเทพนะคะเบนซินอยู่ที่47.28 บาทต่อลิตรดีเซล B7 39.14 บาทต่อลิตรแล้วก็ดีเซล B20 34.14 บาทต่อลิตรนะคะส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเดือนสุดท้ายของรอบเก่าเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับหลายบ้านนะคะกรมบัญชีกลางบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน2569จ่ายอะไรบ้างมีการขยายเวลารับสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30กันยายน2569ค่ะนี่จะเป็นงวดสุดท้ายสำหรับรายเดิมนะคะทั้งวงเงินซื้อของแล้วก็เงินเติมบัตรไทยช่วยไทย Plus ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะยังมีกลุ่มที่ต้องยืนยันตัวตนอีก3ล้านกว่าคนนะคะ3ล้านเศษๆนะคะคนที่ยื่นอุทธรณ์ไว้จะมีการประกาศทบทวนสิทธิ์แล้วก็ประกาศนะคะ30กันยายน2569ค่ะนะนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจประจำวันแต่ก่อนอื่นไปติดตามรับฟังพุทธภาษิตสกิดใจกันก่อนนะคะแสดงธรรมโดยพระเทพพระรัตนกวีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวงค่ะ
5: ขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านโปรดฟังรายการพุทธภาษิตสกิดใจในหัวข้อเรื่องว่าแนะนำดีคือหน้าที่ของบัณฑิตโดยในพุทธภาษิตที่ว่าสุขนโยเสยยโสโหติซึ่งแปลเป็นใจความว่าการแนะนำดีเป็นความดีของบัณฑิตดังนี้การแนะนำในความดีคือคนที่หวังดีและถ้าใครเชื่อตามคำแนะนำนั้นคนนั้นก็จะเป็นคนดีนี่คือความเป็นจริงคนทุกคนก็อยากจะแนะนำให้คนอื่นทำความดีด้วยกันทั้งนั้นและคนทุกคนก็อยากจะฟังคำแนะนำทั้งนั้นที่กล่าวมานี้หมายถึงในยามปกติของคนแต่ในยามใดที่กิเลสตัณหาเข้าไปสิงอยู่ในใจต่อให้แนะนำขนาดไหนก็ไม่มีใครอยากฟังบางทีอาจจะถูกย้อนเอาว่าแล้วคนแนะนำน่ะดีหรือยังเก็บไว้ไปแนะนำตัวเองดีกว่าเมื่อเขาว่ามาไม่นี้ก็ชักจะหาคนแนะนำยากแต่อย่างไรก็ตามทีท่านกล่าวว่าใครแนะนำคนให้ทำดีคนนั้นคือบัณฑิตแต่จะต้องแนะนำคนที่ควรแนะนำเท่านั้นจึงจะถูกเราจะเคยได้ยินคำว่าเวนยสัตว์อยู่บ่อยๆนี่คือพื้นฐานของบุคคลประเภทที่3ในบุคคลที่เปรียบด้วยดอกบัว4เหล่าคือบัวบานแล้วบัวจะบานพรุ่งนี้บัวปริ่มน้ำและบัวใต้น้ำบุคคลประเภทบัวบานแล้วพอถูกสอนครั้งเดียวก็รู้เรื่องเขาจะปฏิบัติเองไม่ต้องสอนต่อไปอีกเรียกว่าพูดครั้งเดียวรู้เรื่องกันส่วนประเภทที่สองบัวจะบานวันพรุ่งนี้คนประเภทนี้ถ้าสอนย้ำอีกสักครั้งสองครั้งก็รู้เรื่องไม่ต้องสอนก็ต่อไปอีกแล้วประเภทที่สามคือบัวปริ่มน้ำก็หมายถึงเวนยสัตว์ที่ยกขึ้นมากล่าวข้างต้นคือบุคคลที่จะต้องสอนกันบ่อยๆที่เรียกว่าพร่ำสอนส่วนใหญ่คนเราก็คือบุคคลประเภทนี้ต้องสอนบ่อยจึงจะดีส่วนประเภทที่4คือบัวใต้น้ำบุคคลประเภทนี้จะสอนสักเท่าไรก็มายอมเชื่อฟังเหมือนลูกบางคนไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่หรือว่าเขาโตแล้วปกครองตัวเองได้แล้วแต่ถึงกระนั้นจะฟังไม่ฟังพ่อแม่ก็จะต้องสอนท่านกล่าวว่าการแนะนำดีเป็นหน้าที่ของบัณฑิตเราทุกคนจะต้องช่วยกันแนะนำดังนี้เพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันจะต้องมีการแนะนำหรือเตือนสติกันและผู้ที่ถูกแนะนำในทางที่ดีก็จะต้องขอพระคุณในความหวังดีนั้นผลัดกันเตือนสติคนที่จะลงตัวไม่ยอมให้ใครเตือนครับเขาคือคนประเภทบัวใต้น้ำคอยนึกว่าแนะนำดีเป็นหน้าที่ของบัณฑิตแนะนำผิดเป็นหน้าที่ของคนผ่านหรืออีกบทหนึ่งว่าเอาแต่ใจตัวจะเป็นบัวใต้น้ำจงฝืนทางกิเลสสร้างเหตุทางธรรม ดังนี้ขอเจริญพร
4: 6:19 น.นะคะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศเลยค่ะจากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์นะคะวันนี้รายงานโดยคุณชมพูนุชเกษารัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณชมพูนุชคะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะเช้าวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างต้องพึ่งคุณชมพูนุชแล้วค่ะ

0: และน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่9-11 กันยายน 2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 32-37 องศาเซลเซียสโดยลมจะเป็นลมแปรปรวนความเร็วอยู่ระหว่าง 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยลมจะเป็นลมแปรปรวนความเร็วอยู่ระหว่าง 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของบ่ายวันนี้ประมาณ 33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์เมื่อเช้าวันนี้วัดได้ 25.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์เมื่อบ่ายวานนี้วัดได้ 32.7 องศาเซลเซียสปริมาณฝน24ชั่วโมงวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์วัดได้0.4 มิลลิเมตรฝนรวมทั้งปีวัดได้ 894.6 มิลลิเมตรขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ6:23 นะคะอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณจิรภาเทพเวทีนะคะในช่วงของพาณิชย์บอกข่าวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่หน้าเพจสวทเพชรบูรณ์ของเรานะคะใครที่ต้องการที่จะส่งข่าวสารนะคะแจ้งข่าวใดๆหรืออยากจะทักทายเข้ามาในรายการก็สามารถที่จะเข้ามาที่เพจของสวทเพชรบูรณ์ได้เราเปิดสาธารณะนะคะเปิดเข้ามาแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นของท่านได้นะคะสวัสดีค่ะคุณครูทองพูนดีนอกนะคะบอกว่าผู้เตยวันนี้เมฆครึ้มนะคะแล้วก็ชื่นชมมาว่าทันโลกทันเหตุการณ์เสมอขอชื่นชมนะคะก็พยายามค่ะพยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนารายการให้ถูกใจคุณผู้ฟังมากที่สุดนะคะแล้วก็จะพยายามจะไม่เป็นทางการจนมากเกินไปพูดเล่นบ้างอะไรบ้างนะคะให้ได้คลายเครียดฟังกันไปยิ้มกันไปนะคะอย่ายิ้มตลอดนะคะยิ้มตลอดอาจจะมีปัญหาได้นะคะคุณครูทองพูนก็แชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณสุริพรคงศรีไพรจากทางวังชมพูนะคะคุณราชสีป่าแดงแล้วก็ทางคุณสนั่นนาคพัวนะคะก็ส่งมาว่ากำลังติดตามรับชมอยู่สวัสดีนะคะส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องของการสวดอภิธรรมของครูลาวันทูปมงคลด้วยนะคะที่วัดผู้เตยใช่ไหมคะวันนี้สวดคืนสุดท้ายนะคะของจากคุณครูทองพูนดีนอกนะคะสวดวันสุดท้ายก็19:30 นะคะคุณราชสีป่าแดงค่ะหรือว่าผู้ใหญ่มนุษย์อินเหลืองนะคะก็ทักทายยามเช้าค่ะและก็ส่งข่าวประชาสัมพันธ์มานะคะว่ารายการแข่งขันชกมวยเดือนนี้เหรอคะเดี๋ยววันที่12ใช่ไหมคะ12 กันยายน 2569เวทีมวยชั่วคราวบ้านโคกเจริญบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนี่รายการแรกนะคะชกขึ้นเวทีทั้งหมด5คนนะคะไม่ใช่

0: ขึ้นไปพร้อมกัน5คนหมายถึงว่า5คู่นะคะโดยทางสศศิวัฒน์เนี่ยส่งไป5นักชกนะคะรายการที่2 14 กันยายน 2569 ค่ะไปที่ไกลกว่าเดิมนะคะกรุงเทพมหานครค่ะไปทีมมวยตะวันนานะคะถ่ายทอดสดทางช่อง True ค่ะของครูกรนะคะแล้วก็วันที่16 กันยายนเวทีมวยชั่วคราวจังหวัดพิจิตรนะคะ26 กันยายนเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านไผ่สาลีนะคะเป็นนักชกที่ส่งไปทั้งหมด7คนด้วยกันนะคะจากผู้ใหญ่มนุนอินเหลืองนะคะสุดยอดจริงๆนะคะไปลองดูแล้วนะคะทั้งกระสอบทรายทั้งอะไรนะคะคือได้มาตรฐานหมดต้องขอบคุณทางเสียต่อด้วยนะคะที่สนับสนุนเยาวชนคนเพชรบูรณ์ให้ได้มีเครื่องกีฬาสำหรับเล่นนะคะไปต่อกันที่ทางพาณิชย์บอกข่าวค่ะคุณจิราภาเทพเวทีนะคะหัวหน้าส่วนขออภัยค่ะหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณก๊อฟ
1: ค่ะสวัสดีคุณพรสวรรค์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: เมื่อวานผู้แทนทำงานได้ดีนะคะ
1: ก็ให้ได้ยินเสียงให้หายคิดถึงค่ะเห็นแฟนครับบ่นคิดถึง
0: ใช่นะคะจริงๆไต่ยาวจนถึงอะไรนะให้คุณชูเดชใช่บอกให้ถึงสิ้นเดือนนะคะคือถ้ามีตัวจริงก็คือตอนนี้เป็นคุณชมบินคุณจิราภานะคะเป็นคุณกอล์ฟนะคะแต่ก็จะมีผู้แทนพิเศษก็คือพี่หมูนะคะท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์คุณสุพลศรีทับทิมนะคะแต่ถ้าเป็นพรสวรรค์มาเมื่อไหร่นี่กระจายเลยนะคะ จะเป็นตัวแทนตลาดเพราะว่าเราคงพูดไม่เข้าปากเหมือนทางพาณิชย์เนาะเรื่องราคาสินค้านะคะเดี๋ยวเชิญคุณจิรภาเลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับราคาสินค้าเกษตรประจำวันนี้นะคะในส่วนของข้าวเปลือกมันสำปะหลังอ้อยก็อยู่ระหว่างการเจริญเติบโตนะคะในส่วนของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายช่วงนี้ก็ออกสู่ตลาดค่อนข้างมากแล้วนะคะราคาข้าวโพดฝากขายอยู่ที่4บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาข้าวโพดเมล็ดความชื้น 30% อยู่ที่6บาทถึง7บาท5สตางค์ค่ะราคาข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% อยู่ที่8บาท45สตางค์ถึง9บาท10สตางค์ค่ะราคาเท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะในส่วนของราคาผักค่ะราคาผักตลาดกลางผักสันติสุข4แยกพ่อขุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะผักชีราคา50บาทถึง7บาทต่อ50บาทถึง70บาทต่อกิโลกรัมนะคะราคาเท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะผักชีลาวราคา15บาทถึง25บาทต่อกิโลกรัมค่ะเพิ่มขึ้นมา5บาทจากเมื่อวานนะคะพริกฮอตแดงราคา40บาทถึง50บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาคงที่ค่ะพริกฮอตเขียวราคา30บาทถึง35บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาเพิ่มขึ้นมา5บาทจากเมื่อวานค่ะถั่วฝักยาวราคา12บาทถึง16บาทต่อกิโลกรัมค่ะอันนี้ในส่วนของเกรดรองก็ราคาปรับขึ้นมา2บาทจากเมื่อวานนะคะผักบุ้งจีนราคา10บาทถึง14บาทต่อกิโลกรัมค่ะปรับขึ้นมา2บาทจากเมื่อวานนะคะผักคะน้าราคา8บาทถึง12บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาลดลง2บาทค่ะกะหล่ำปลีราคา4บาท50สตางค์ถึง6บาทนะคะอันนี้เกรดรองก็เพิ่มขึ้นมา50สตางค์จากเมื่อวานนะคะผักกาดลุยราคา14บาทถึง19บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาเพิ่มขึ้นมา1บาทค่ะมะเขือเปราะราคา12บาทถึง18บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาลดลงมา2บาทจากเมื่อวานนะคะผักกวางตุ้งราคา10บาทถึง12บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาลดลงมา2บาทค่ะแตงกวาราคา8บาทถึง10บาทต่อกิโลกรัมค่ะอันนี้ราคาเท่ากับเมื่อวานนะคะในส่วนของราคาสุกรค่ะสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะคะราคา73บาทถึง76บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงธรรมดาราคา130บาทถึง140บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อ3ชั้นราคา160บาทถึง170บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อสันราคา140บาทถึง150บาทต่อกิโลกรัมค่ะก็ราคาเท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะในส่วนของไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ราคานะคะไข่ไก่เบอร์0อยู่ที่5บาท30สตางค์ต่อฟองนะคะราคาไข่ไก่เบอร์1อยู่ที่5บาทไข่ไก่เบอร์2 4บาท80สตางค์ค่ะไข่ไก่เบอร์3 4บาท50สตางค์ค่ะก็ราคาทรงตัวจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันค่ะทั้งหมดก็เป็นราคาสินค้าเกษตรประจำวันนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้มีไข่ราคาถูกขายอีกไหมคะ
1: เร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีค่ะจะมาแจ้งข่าวให้พี่น้องทราบนะคะ
0: ถามเรื่องไข่อย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วไข่เนี่ยเป็นอะไรที่สามารถเด็กๆนะคะที่หย่านมแล้วเนี่ยเสริมได้ทั้งตัวทั้งสมองด้วยนะคะมีสารที่มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะค่ะหลายคนก็อาจจะมองหาอยู่นะคะแล้วก็ไข่เป็นเมนูที่ทานง่ายด้วยใช่ไหมคุณกอล์ฟ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้อาจจะปรับขึ้นมาราคาขึ้นมาหน่อยค่ะเดี๋ยวทางสำนักงานพาณิชย์ก็จะหาไข่คุณภาพดีราคาไม่ถูกมาช่วยพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ราคาที่ถูกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณกอล์ฟค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณจิรภาเทพเวทีนะคะหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปติดตามรับฟังตีคล้องร้องข่าวกันนะคะแต่ก่อนที่จะตีคล้องร้องข่าวเนี่ยขอตีอะไรสักอย่างก่อนนะคะเรื่องเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะหลายๆคนอาจจะกำลังมองหาอยู่นะเอ๊ะมันจะหนาวไม่หนาวนะนะคะบางทีมันก็อยากจะได้ความผ่อนคลายในชีวิตบ้างแล้วก็ตอนนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะสามารถที่จะหามาใช้ภายในบ้านได้นะคะถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในครัวเรือนเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนนะคะถ้าต้องการการผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงานอาบน้ำอุ่นเนี่ยช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนโลหิตได้ดีนะคะแต่ยังไงก็ตามน้ำอุ่นเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าแล้วก็น้ำนะคะถ้าสมมติว่าเราติดตั้งไม่ได้มาตรฐานไม่ดีเนี่ยไฟฟ้าลัดวงจรไฟรั่วเนี่ยยืนแข็งทื่อเลยนะคะบอกก่อนนะคะถ้าผู้บริโภคใช้งานโดยขาดความรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านความปลอดภัยนะคะทางสคบจึงกำหนดให้เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากค่ะให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เพียงพอที่จะตัดสินใจซื้อเลือกใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะคะผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องแสดงฉลากภาษาไทยที่ชัดเจนอ่านเข้าใจง่ายนะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ฉลากเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยฟังดีๆนะคะต้องมีรายละเอียดที่สำคัญอย่างเช่นชื่อหรือเครื่องของเครื่องหมายการค้านะคะรุ่นกำลังไฟแรงดันไฟฟ้านะคะแล้วก็วิธีการใช้งานข้อควรระวังคำแนะนำด้านความปลอดภัยต้องมีคำเตือนระบุไว้ด้วยนะคะอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติดตั้งสายดินเป็นอักษรตัวสีแดงอ่านได้ชัดเจนไม่ต่ำกว่า5มิลลิเมตรอันนี้แค่เบื้องต้นนะคะของมาตรฐานความปลอดภัยโดยจะต้องติดไว้ด้านหน้าของเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าหรือเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าผู้บริโภคคนซื้อเนี่ยจะต้องศึกษาข้อมูลจากฉลากแล้วก็ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานก่อนการติดตั้งนะคะเพื่อที่ทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นนั้นใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะเวลามันปุ๊บปั๊บปุ่งปังอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีการรับรองนะฮะถ้าเป็นเครื่องที่หยิบมาโดยไม่ได้เขาก็จะคิดว่าเราเนี่ยไม่ใส่ใจในชีวิตของตัวเองนะคะในการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นก็ควรจะติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญนะคะใช้ระบบสายดินค่ะติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วนะคะอยู่กับน้ำมันเนาะเราจะรู้ไหมนะคะนอกจากนี้ควรใช้งานตามค่าไฟฟ้าที่ระบุไว้ในฉลากไม่ไปดัดแปลงไม่ไปซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเองนะคะตรวจสอบสภาพเครื่องเป็นประจำถ้าผิดปกติให้หยุดใช้งานเลยแล้วก็ติดต่อช่างมาเถอะนะคะแล้วก็หลังการใช้งานทุกครั้งควรปิดสวิตช์ไฟทันทีค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นสามารถใช้เครื่องทำน้ำอุ่นได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เสี่ยงลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุนะคะ 6:34 นค่ะเราจะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันก่อนนะคะแล้วก็กลับมากับเกษตรบอกข่าววันนี้มีเรื่องของการเตือนภัยการสวมสิทธิ์ GAP สักครู่ค่ะ
2: วันทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68โดยย้ำให้ใช้เครือข่ายวปอนี่แหละเป็นเครือข่ายแห่งความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ

0: ื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงโดยมีพลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68กล่าวสรุปนโยบายดังกล่าวซึ่งก็มีใจความสำคัญคือการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากภายในนำไปสู่การรับมือความท้าทายของโลกได้อย่างมั่นคงครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวและครับว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าวปอเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้คือการที่ได้รู้จักเพื่อนได้สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยซึ่งแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยครับในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติกันด้วยที่ทุกประเทศต่างก็เน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์และพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากให้ใช้เครือข่ายของวปอนี่แหละสร้างความเข้าใจทำให้ทุกคนมองเห็นปลายทางเดียวกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่ามียังไงอะไรกันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเอามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวในขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยครับโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกำหนดเอาไว้อย่างนี้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและทั้งนี้ทั้งนั้นการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตนั้นกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทแต่ว่าการคุ้มครองจะครอบคลุมเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2569ครับพี่น้องและไปตามติดเกาะติดชิดขอบจอกันหน่อยกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเขาก็จะเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วคาดว่าใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าว่าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยในวันที่8กันยายน2569จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้แหละครับและหากได้ข้อสรุปก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากันต่อไปโดยตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคม2569นี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นนั้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ด้วยกันประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินไวเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทครับและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกส์และบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างกันต่อไปครับแล้วสำหรับรูปแบบในการร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วน40%เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนนั้นวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังจะต้องรอการหารือกับทางกระทรวงการคลังต่อไปละครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งจะมีการโอนเงินรอบแรกในวันที่8กันยายน2569รวมวงเงินกว่า136ล้านบาทจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาเตรียมที่จะโอนเงินกันแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นที่จังหวัดน่านสำหรับจังหวัดน่านนี้จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินทั้งสิ้น 136,935,000 บาทด้วยกันโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้มีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและทางธนาคารออมสินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา2นาฬิกาถึง6นาฬิกาผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินนะครับหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้มันเรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนั่นเองล่ะครับในส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทนั้นเขาก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนได้นะครับใน2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ของท่านโดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆนั้นเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้มันครบทั้งหมู่บ้านเพ พื่อให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้อง
1: 6นาฬิกา45นาทีนะคะกลับมาในช่วงของรายการเพชรบูรณ์บ้านเราเกษตรบอกข่าวนะคะโดยวันนี้ทางหัวหน้าปุ้มนะคะคุณบุญญพรทิพยบวรกุลหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตค่ะจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณสวัสดีค่ะหัวหน้าปุ้มค่ะยังไม่ทันได้พูดแล้วขอบคุณแล้ว
2: ค่ะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะค
1: ุ
2: ณความสว่างค่ะกำลังผู้ฟังทางบ้านค่ะ
1: ค่ะกำลังจะพูดถึงเรื่องของการเตือนภัยการสวมสิทธิ์ GAP เดี๋ยวถามก่อนค่ะ GAP คืออะไรคะหัวหน้าบุ้มคะ
2: อ๋อ GAP นะคะ GOP ก็คือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตพืชนะคะตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยนะคะตั้งแต่การผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยนะคะม
1: ี
2: คุณภาพนะคะ
1: ค่ะแล้วมีความสำคัญยังไงคะสำหรับการมีสิทธิ์ GAP นี่ค่ะ
2: GAP มีความสำคัญยังไงใช่ไหมคะ GAP ก็คือจะมีความสำคัญต่อผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็คือจะกระบวนการทุกอย่างคือจะปลอดภัยนะคะจะปลอดจากสารปลอดสารพิษแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็ข้อดีก็คือตอนนี้นะคะการนำเข้าของประเทศนะคะคู่ค้าของเราก็จะมีมาตรการนะคะในการสุขภาพอนามัยของพืชซึ่งก็ GAP นี้ก็อยู่ในข้อกำหนดด้วยก็คือยังไงคือคู่ค้าหรือว่าประเทศที่นำเข้าผลผลิตการเกษตรของเราอ่ะจะมีข้อกำหนดว่าผลผลิตจะต้องปลอดภัยนะคะทั้งผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมอันนี้จะเป็นเงื่อนไขทางการค้านะคะ
1: ค่ะแล้วคนที่อยากจะสวมสิทธิ์ GAP เนี่ยเขาต้องการอะไรและมีวิธีการยังไงคะ
2: การที่จะสวมสิทธิ์ใช่ไหมคะ
1: เขาต้องการอะไรคะที่จะมาสวมสิทธิ์ GAP นี่คือเขาต้องการขายสินค้าของเขาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะต้องการขายสินค้าเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขทางการค้าใช่ไหมคะก็ถ้าเกษตรกรที่ได้ผ่านการรับรอง GAP เนี่ยก็จะมีราคาก็จะดีกว่าที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง
1: ค่ะ
2: GAP ค่ะแล้วก็มันเป็นข้อกำหนดนะคะถ้าไม่ผ่าน GAP ก็จะเขาก็จะไม่นำเข้านะคะเขาก็จะปิดการทางการค้าไปเลยอย่างนี้ค่ะ
1: แล้วคนพวกนี้ค่ะเขามีวิธีการยังไงที่จะมาสวมสิทธิ์ GAP คะ
2: มีวิธีการยังไงที่จะสวมสิทธิ์ก็อย่างนี้ค่ะก็เนื่องจากว่ามันมีในเรื่องของการสวมสิทธิ์เนาะก็คือเกษตรกรคือเขาก็จะมาเอารหัสนะคะรหัสใบรับรอง GAP ของเกษตรกรนี่แหละไปใช้ในการในการส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยค่ะก็มีมาตรการนะคะมาตรการให้เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วนะคะยึดถือนะคะมาตรการ 4-1 กอเพื่อที่จะป้องกันการสวมสิทธิ์นะคะ
1: ค่ะ
2: ก็ค่ะจะมีค่ะก็สีไม้นี้นะคะก็จะมีไม้แรกนะคะคือจะไม่ให้ใบรับรองแก่บุคคลอื่นในทุกกรณีนะคะสำหรับเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองแล้วนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีการผลิตเพื่อการส่งออกนะคะที่สำคัญเลยนะคะก็หนึ่งไม้แรกก็คือไม่ให้ไปรับรองแก่บุคคลอื่นๆในทุกกรณีนะคะไม่ที่สองนะคะก็คือไม่ขายใบรับรองนี่แหละค่ะที่คุณพรสวรรค์ถามว่ามันมีวิธีการยังไงนะคะก
1: ็ขายเลย
2: ไม่ขายค่ะมันก็มีนะคะไม่ขายใบรับรองคือไม่ซื้อขายใบรับรองหรือนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้แล้วก็ไม่ที่สามนะคะก็คือไม่ให้บุคคลอื่นนะคะถ่ายภาพใบรับรองนะคะคือไม่อนุญาตให้ใครมาถ่ายภาพเก็บไว้นะคะเพราะว่าใบรับรองเนี่ยมันสามารถส่วนใหญ่เขาจะใช้สำเนาเนาะในการที่จะเวลาซื้อขายค่ะก็ไม่ที่สี่ก็คือไม่เผยแพร่ใบรับรองในที่สาธารณะคือไม่โพสต์ไม่แชร์นะคะภาพทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะหรือที่สาธารณะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะคะนำเลขรหัสใบรับรองไปแอบอ้างนะคะสวมสิทธิ์อันนี้คือมาตรการที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอยากจะแนะนำเกษตรกรนะคะที่ผลิตไม้ผลโดยเฉพาะไม้ผลเนาะส่วนใหญ่ไม้ผลก็จะส่งออกค่ะค่ะแล้วก็ 1 ก 1 กคืออะไรนะคะ1กก็คือกำกับสำเนาใบรับรองทุกครั้งนะคะกำกับใบสำเนาทุกครั้งนะคะให้กับผู้รับซื้อนะคะโดยต้องเขียนกำกับวันจำหน่ายนะคะวันจำหน่ายผลผลิตแล้วก็ชื่อผู้รับซื้อนะคะปริมาณผลผลิตที่จำหน่ายในรอบนั้นๆ นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นไม้ยกตัวอย่างเนาะเป็นทุเรียนอย่างเงี้ยถึงขนาดจะต้องว่ากำกับคนตัดทุเรียนชื่อคนตัดทุเรียนให้อย่างชัดเจนด้วยนะคะเป็นขนาดนั้นค่ะที่เราอยากจะแนะนำเนาะ
1: เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานที่สามารถเอาไปในใช้ในเรื่องของการซื้อขายเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะตอนนี้ค่ะคุณปุ้มคะหัวหน้าปุ้มมีใครที่โดนสวมสิทธิ์หรือยังเอาในพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะมีหรือยัง
2: ก็คือที่ทราบมานะคะก็ที่ผ่านมานะคะก็มีนะคะของเราในเรื่องของที่ทราบมาในเรื่องของมะขามเนาะก็จะมีแต่ทีนี้ทางสวพ.ทางสวพ.เนาะก็เป็นผู้ที่ออกใบ GAP นี่แหละแต่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยร่วมในการดำเนินการก็จะใช้วิธีแก้ไขโดยการจะส่งใบ GAP เนี่ยให้กับเกษตรกรโดยตรงนะคะ
1: ค่ะ
2: คือก็จะตัดช่วงระหว่างการส่งเนี่ยการสวมสิทธิ์ระหว่างการส่งใบ GAP ให้กับเกษตรกรได้ช่วงนึงนะคะแต่ถ้าหลังจากนั้นนี่ก็ต้องก็คือถึงได้มีมาตรการที่จะมาแนะนำหรือเชิญชวนขอความร่วมมือเกษตรกรแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะว่าให้การร่วมกันช่วยป้องกันการสวมสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเกษตรกรนะคะโรงรับร้านรับซื้อโรงคัดเลือกผลผลิตนะคะตลอดจนผู้ส่งออกนะคะเพื่อที่ว่าศักยภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรไทยจะได้มีศักยภาพนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะก็ค่ะอันนี้ก็เลยมาขอความร่วมมือกับทุกท่านที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: มีข้อเสนอแนะอย่างนี้ค่ะจะเป็นไปได้ไหมคะว่าในการที่จะสมมุติว่าเกษตรกรท่านกอไก่เนี่ยท่านได้ GAP มาแล้วแต่ท่านจะไม่ได้ตัวเอกสารไปต่อเมื่อท่านจะมีการซื้อขายแล้วทางสำนักงานเกษตรจะให้ตัวเลขรหัสนั้นเป็นครั้งไปมันจะเป็นวิธีการที่สามารถป้องกันได้ไหมคะ
2: ก็จะได้ในระดับนึงนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก็อาจจะต้องเอาตรงเนี้ยค่ะข้อเสนอเนี้ยของคุณพรสวัสดิ์นะคะไปปรับประยุกต์ใช้นะคะไปคุยกันในสำนักงานนะคะว่าจะถ้าเราแก้ตรงนี้จะได้ไหมค่ะ
1: ก็ให้เป็นรอบๆไปเอาจะขายล็อตนี้ใช่ไหมเพราะว่าวิทยาการตอนนี้มันสามารถที่จะส่งเอกสารกันได้อย่างรวดเร็วนะคะก็สามารถทำได้ในณวันที่ว่าอยากจะมีการซื้อขายกันหรือมีการส่งออกกันได้เลยนะคะจะมีการวางแผนไว้ก่อนนะวันที่สิบนะเดี๋ยวพรสวรรค์จะส่งทุเรียนไปสัก1,000 ตันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะบอกทางสำนักงานเกษตรล่วงหน้าก่อนสักวันที่10อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องการ GAP วันที่15อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยมาตัวยืนยันการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะก็น่าจะได้เพราะว่าการควบคุมมันก็จะแคบอยู่ที่ทางสำนักงานใช่ไหมคะถ้าอยู่ที่เกษตรกรเองในการตรวจสอบก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะ
2: ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีค่ะคุณพรสวรรค์ก็เราเอาจะไปบริหารจัดการดูนะคะปกติทางคนที่จะให้ GAP ก็จะเป็นทางหน่วยที่เป็นคนประเมินนะ
1: คะ
2: ของเราแค่เป็นหน่วยในการดำเนินการนะ
1: คะ
2: ก็อาจจะต้องไปคุยกับทางศูนย์วิจัยเพื่อได้นะคะทีนี้นะคะผู้ที่เป็นผู้ประเมินนะ
1: คะ
2: เป็นผู้ใบรับรองค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ดูทั้งความเสียหายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงถ้าสมมติว่าเราขายสิทธิ์นั้นไปหรือเราโดนสวมสิทธิ์ JP ค่ะ
2: ก็
1: ค่ะเรื่องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะ
2: ความเสียหายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาสวมสิทธิ์ไปใช่ไหมคะเขาเอาใบ JP ไป
1: ด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเนี่ยค่ะ
2: ใช่ใช่อันนี้เราไม่รู้เนาะบางทีเกษตรกรก็ไม่ตั้งใจหรอกค่ะก็ผู้ที่จะนำไปนะคะก็จะไปเอาผลผลิตที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจริงๆอะเนาะเขาเอาหมายเลขรหัส JP ของเกษตรกรท่านนี้ไปเขาก็จะไปซื้อรวบรวมผลผลิตที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการมาตรฐาน GAP ไปซึ่งตรงนี้เราไม่รู้ว่าผลผลิตของเขาอ่ะ มันมีสารตกค้างหรือว่ามันมีอะไรอยู่หรือเปล่ามีโรคแมลงหรือเปล่าถ้าส่งไปแล้วเขาตรวจเจอนี่เสียหายทั้งประเทศเลยนะคะ
1: ใช
2: ่แบบนี้ไม่ซื้อของเราเลยอันนี้นี่แหละที่ถึงได้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเลยด้วยความซื่อสัตย์ด้วยเนาะบางที
1: ใช่ค่ะ
2: มีด้วยความซื่อสัตย์ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นภาพรวมของการส่งออกของประเทศนะคะโดนไปรายหนึ่งเขาก็ต้องฉุกแล้วเอ๊ะทำไมถึงไม่มีมาตรฐานทั้งที่ได้รับ GAP แล้วอะไรทำนองนี้นะคะก็ขอให้ท่านได้ดูแลสิทธิ์ของท่านเป็นอย่างดีนะคะเมื่อได้รับแล้วนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับขั้นตอนของการสวมสิทธิ์ GAP หรือว่าโดนเขาละโดยแบบไม่ตั้งใจเนี่ยจะไปแจ้งได้ที่ไหนคะ
2: อ๋อมาแจ้งได้ที่ทางถ้าสมมติว่าโดนนะคะก็มาแจ้งได้ทางที่ศูนย์วิจัยนะคะสวพแล้วก็มาแจ้งที่คือเราจะเป็นคนตัวกลางให้นะคะในการในการประสานงานพวกนี้ค่ะค่ะ
1: นะคะเราแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรด้วยนะคะที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะสื่อไปถึงสำนักงานอะไรนะคะสวพนะคะ
2: สวพแล้วก็ผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีอะไรที่สามารถจับกุมได้ค่ะที่สามารถไม
1: ่
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะอาจจะเป็นสคบด้วยนะคะทางฟาดิทร่วมกันอะไรทำนองนี้นะคะ
2: ค่ะค่ะตรงนี้ค่ะได้เลยค
1: ่ะ
2: ก็นอกเหนือจากนี้เนาะจากมัดยึดมาตรการที่มาตรการสีไม้กำหนึ่งกอแล้วเราก็อยากจะขอความร่วมมือเกษตรกรนะคะว่าให้มีการบริหารจัดการผลผลิตนะคะด้วยนะคะในการวางด้วยนะคะในการวางแผนการเก็บเกี่ยวนะคะในเรื่องวางแผนยืดระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เหมาะสมที่พร้อมที่จะสามารถส่งได้นะคะก็คือไม่ตัดผลผลิตที่มีคุณภาพต่ำหรือว่าอ่อนนะคะตัดก่อนกำหนดนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็อยากจะให้กระจายช่องทางการจำหน่ายไปด้วยนะคะว่านอกเหนือจากลงนะคะคือผ่านช่องทางอื่นๆเช่นในเรื่องของการเจาะตลาดพรีเมียมนะคะตลาดพรีเมียมนะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะหรือว่าขายตรงต่อผู้บริโภคนะคะโดยการเปิดพรีออเดอร์นะคะตลาดเฉพาะกลุ่มนะคะในจับกลุ่มรักคนรักสุขภาพนะคะหรือไม่ก็ส่งเข้าโรงงานแปรรูปหรือตลาดอุตสาหกรรมในกรณีที่สินค้ารองนะคะที่เป็นเกรดรองนะคะทำสัญญาล่วงหน้าอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็แปรรูปเองในชุมชนนะคะใช้ระบบพันธสัญญากับกลุ่มองค์กรนะคะกับโรงพยาบาลอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่หรือสหกรณ์นะคะเพื่อที่จะมีอำนาจต่อรองในการขายผลผลิตกับหลงอื่นนอกจากหลงเดิมเราเนาะลานเดิมก็พอเรามีอำนาจต่อรองเราก็สามารถขายได้หมดเลยอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะคะว่าข้อแนะนำของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ให้เข้มงวดนะคะอย่างที่บอกให้เข้มงวดตลอดห่วงโซ่นะคะก็คือขอความร่วมมือจากผู้รวบรวมผลผลิตนะคะโรงคัดอะไรนะคะผู้ส่งออกผู้เกี่ยวข้องนะคะสนับสนุนไม่สนับสนุนการสวมสิทธิ์ทุกรูปแบบนะคะอันนี
1: ้
2: เป็นพื้นฐานนะคะเป็นการป้องกันพื้นฐานของเราเลยนะคะถ้าตรงนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณหัวหน้าปุ้มค่ะคุณบุญพรทิพยบวรกุลนะคะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค
2: ่
1: ะสวัสดีค่ะมาส่งท้ายกันด้วยข่าวสักนิดนึงอะไรเอ่ยนะคะเป็นเรื่องของจากทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะเมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะคุณอุดมศักดิ์เต็มวงเป็นประธานชมรมกีฬาวอลเลย์บอลสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเปิดโครงการพี่สอนน้องกฟผทำกฟผนะคะทำความดีเพื่อสังคมค่ะเป็นกิจกรรมมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาอุปกรณ์กีฬาพร้อมการติดตั้งพัดลมเพดานพัดลมตั้งโต๊ะจำนวน20เครื่องนะคะแล้วก็ตัดกิ่งไม้เครื่องตัดกิ่งไม้จำนวน1เครื่องมอบทุนการศึกษาด้วย35ทุนคอมพิวเตอร์ PC ติดตั้ง10เครื่องให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบังตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรกถึงฝั่งนะคะรออดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็มีอีกหลายส่วนเข้าร่วมเลยนะคะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นครบรอบ66ปีโดยพีให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการค่ะติดตามรับฟังรายการเพชรบูรณ์บ้านเราได้ใหม่